0: การสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
0: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
4: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคม ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้ลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
5: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาท โดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
0: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลอห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลอห์มอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตสก์ไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปภูริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซัก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วฮะนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง104 50นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็ว ย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดหนืดนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักก็เป็นนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเออเราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเออเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โอ้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะฮะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชา

0: พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางราวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
0: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
2: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
0: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิ สินค้า

0: หาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
1: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะของขาปูแล้วก็ทุเรียนของขาปูนะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
0: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
1: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ธิดาทิพย์หอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
2: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทยถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจ.ภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุพภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
4: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนนึงที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอ่ะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลย เริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
3: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์ Red Bull Champions Cup 2026ขณะที่ทีม 5x5ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
6: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
5: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงละปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดละปูน

งามเมืองแม่เจ้าจามเทวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับวันนี้วันอาทิตย์เนอะวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569อันนี้เป็นเทปเนอร์ที่คุณส่งมานะฮะณเวลาเนี้ยคุณน่ากำลังจะเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานครก็เลยอัดเสียงไว้ให้กับดีเจเจ้าหน้าที่ของสวทลำพูนจะได้มาเปิดคือกระท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่5นะฮะกรกฎาคม2569ตวาวันที่4เป็นวันเกิดคุณนาครับเข้ามาเลขนะฮะมองว่าเลข4แล้วนะฮะมันรู้สึกว่าร่างกายของเราเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนครูก็จะแบบเป็นโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมาเป็นเลข4มาแล้วฮะความดันแต่แบบเป็นเบาหวานเตื้อนะฮะกำลังกินยาความดันเพื่อเป็นภาวะคือร่างกายนะฮะเป็นคุมความดันโลหิตสูงนะฮะและแฮมบะปอคูปวดข้อนะฮะในการบักกินนอกไม้บักกินซัดปีกนะฮะแต่บัดนี้ถึงภาวะเป็นเกาเตื้อเห็นก็ฮะร่างกายของคนเฮามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเตตวาเป็นวันเกิดเนาะเรานึกถึงคนที่มีพระคุณสูงสุดที่ทำให้เราเกิดมานั่นก็คือคุณแม่และวันนี้ที่คุณน่าใจเสมอว่าเป็นวันครอบครัวที่เรามาพร้อมหน้ากันถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกครับพ่ออย่างใดฮะมาช่วยกันสร้างสัมพันธภาพอันดีของคนในครอบครัวตัวกันตัวเนาะเป็นอย่างใดพ่อในวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะฮะครูออกจากบ้านแต่เจ้านะฮะเพราะว่าจะต้องเดินทางนะครับในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับที่สนามบินเชียงใหม่เนาะเดินทางไปอบรมที่กรุงเทพก็คือวันที่6วันที่7นะฮะเกี่ยวกับกองทุนความเสมอภาคระหว่างเพศเนาะเพื่อจะมาทกกันประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศ2558และกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยที่บอกว่าขับเคลื่อนฮึกับคนในชุมชนในจังหวัดในระดับพื้นที่สร้างความรู้สร้างตระหนักรู้หรือว่าบัดเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้ความหลากหลายทางเพศพอที่ผ่านมาเป็นเดือนไพรส์มันนะฮะเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะฮะความหลากหลายทางเพศตีเปิ้ลบอกว่ามีการซีซันต่างๆเชียงใหม่ก็มีงานไพรส์นะฮะเชียงใหม่ลำพูนไพรส์นะครับที่นำโดยมูลนิธิวีแคปเนาะท่านประธานท็อปนะฮะเปิ้ลเอาไปสร้างสีสันที่ผ่านมาเนอในกีฬาละปูนสัมพันธ์เกมครั้งที่1 นะฮะมีน้องๆ นะฮะความหลากหลายทางเพศใน LGBTQ+ เนี่ยเปิ้ลร่วมเดินขบวนตั้งแต่ศาลากลางหลังเก่ามาจนถึงสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนตวยนะฮะสร้างสีสันมาว่าสวยสดงดงามฮือกับสีแดงและก็สีสันทั่วท้องสนามตวยนะฮะขอบคุณน้องๆกันตัวเนอร์และมูลนิธิ VCAP ละปูนของเฮานะฮะเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลผ่านในการอนุมัติในกองทุนมีการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้นำท้องถิ่นอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะหรือว่าผู้นำในชุมชนตัวสร้างตระหนักรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศของความหลากหลายทางเพศนั่นเองครับช่วงแรกนะฮะที่คุณน่าจะอู้ถึงเนาะก็คือเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารที่ผ่านมาใน1สัปดาห์ว่าศูนย์ของเราได้ทำได้เนี้ยอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะฮะเพื่อว่าอยากให้เราได้มาร่วมกิจกรรมตัวการตัวนะครับเพราะในการทำงานของเราต้องมีแผนงานนะฮะและก็มีแผนเงินตัวนะฮะที่เรามาร่วมกันแล้วก็ทำให้เป้าหมายเราสะดวกนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดตัวนะครับนั่นก็มาเริ่มในวันจันทร์นะฮะ
ท่านผอ.นะวันที่29มิถุนายนท่านผอ.รัชยาหันตระกูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนในอำเภอหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือนมิถุนายน2569ครั้งที่6 2569นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานในการประชุมพร้อมท่านรองปลัดในอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนงานราชการและวิสาหกิจนะฮะข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำพูนและก็ช่วงบ่ายนะฮะท่านผอ.ต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนนะฮะสอปสนะฮะครั้งที่6นะฮะนำโดยท่านโยธินประสงค์ความดีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะในการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะฮะท่านผอ.ได้มาบอกต่อและก็มาแจ้งแถลงไขให้กับเจ้าหน้าที่เนาะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปตัวกันนะครับแล้ววันที่29เช่นเดียวกันนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้หัวหน้าชุนิหัวหน้าชนทิชานันชัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานนะครับเกี่ยวกับการสอนของสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆที่จัดการเรียนการสอนทางด้านการบริการเพื่อสุขภาพของเขตสุขภาพที่1วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนควบคุมมาตรฐานแล้วก็ตามพระราชบัญญัติการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2559ตัวคือเป็นแนวทางโดยกันนะครับโดยมีท่านผอ.ณฤดลนะฮะอ้วมสุขเป็นประธานในพิธีเปิดที่ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแจ้งบัตรแจ้งมาที่30คุณนัดและก็กลุ่มนะฮะไปร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่6ทับ2569ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนกอรมน.จังหวัดลำพูนร่วมเป็นเจ้าภาพกันเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนนะฮะโดยผู้นำผู้บริหารของลำพูนเนาะมีผู้ว่าท่านรองนะฮะปลัดจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานต่างๆเนาะที่เปิ้นไปร่วมกันจัดตีลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโอ้ลำเนอร์หัวเนาะตึงขนมโคกนะฮะขนมโคกน้ำลำไยนะครับมีตึงป่าท้องโกมีข้าวมันธัญพืชนะอันนี้คุณนัดนับได้กินเนาะกล้วยแต่สิ่งที่ลุ้นที่สุดนั่นก็คือกาแฟได้กินอยู่ครับนะฮะถึงแม้ว่าคิวจะยาวเนาะเปิ้นสามารถบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็วันที่30นะฮะทางท่านผอ.รัชยาหันตระกูลพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับประจำเดือนมิถุนายน2569ครั้งที่6นะฮะผ่านระบบ Zoom Meeting นะครับเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและก็วางแผนไปด้วยกันนะครับโดยมีท่านอธิบดีจตุพรรจนพานิชเป็นประธานเนาะและก็ Zoomระบบ Zoom Meeting นะฮะมาทางด้านห้องประชุมของศูนย์สปกนะศูนย์ปฏิบัติการของศูนย์72พรรษาครับแล้วต่อเนื่องนะฮะในวันที่1กรกฎาคมเนาะทางด้านผอ.รัชยาเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่9ประจำปีงบประมาณ2569นะฮะเดือนมิถุนายนเพื่อรายงานผลรับทราบนะฮะเกี่ยวกับการวางแผนต่างๆของการขับเคลื่อนงานภายในศูนย์72พรรษาครับและแห่งปอท่านได้อวยพรคล้ายวันเกิดของบุคลากรตัวเนาะสร้างขวัญและกำลังใจขึ้นตัวและร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเปิดใจโอเพ่นไมด์พูดคุยเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์ระหว่างภายในเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอู่กันประชาสัมพันธ์กันภายในศูนย์ตัวและแห่งปอเรามีกิจกรรมนะฮะคนดีคนเก่งดีเอสคอประจำศูนย์สตรีลำพูนเนาะ
ที่ได้รับผลคะแนนโหวตมากที่สุดประจำเดือนมิถุนายนนั่นก็คือคุณคณิษฐาจันทิวงศ์นะฮะเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมฝ่ายบริหารทั่วไปเนาะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครับและแสดงความยินดีกับน้องนารีวันศรีดอยดินตำแหน่งพนักงานบริการเปิดปฏิบัติการผู้ประกอบการอาหารผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ1ตัวเนาะแสดงความยินดีกับน้องนารีวันตัวนะครับบ่งบอกถึงมาตรฐานตีคนเข้ามาใช้บริการกับเฮาเนี่ยบอกว่าถูกสะอาดอร่อยนะฮะกรีนฟู้ดกู๊ดเทสตัวนะครับในวันที่2นะครับท่านผอ.เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ครับของไตรมาสที่4จัดโดยของกลุ่มแผนงานและวิชาการนะเรามาประชุมกันว่าเอ๊ะใครจะใช้กิจมีกิจกรรมยังพ้องใช้เงินตะดายร่วมกันนะฮะในการแชร์เกี่ยวกับเงินแชร์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเฮือฮับทราบตัวนะครับอันนี้ศูนย์ของเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับวันที่2มกราคมที่ผ่านมาท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพไปร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1นะฮะของผู้ต้องขังที่จะโปนโทษเนาะเพื่อสามารถพึ่งพาตัวเก่าได้แนวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษนะครับตีเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังจะพ้นโทษกันนะฮะเป็นคนดีสู่สังคมและบ่หวนไปกระทำความผิดซ้ำครับแล้วทุกๆวันพฤหัสวันที่2นะครับศูนย์ของเราจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำเดือนกรกฎาคม2569เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจทำงานอย่างมีความสุขนะครับ Happy Workplace Happy Body ตัวเองนะครับและกิจกรรมนะฮะในวันนี้นะครับในวันที่3นะครับเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมสะไดตัดทำ4รุ่นที่4ร่วมกับบริษัทรอริออประเทศไทยเนาะคุณนัทกลุ่มแห่งงานวิชาการกับปาเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับ Learning Center เนาะความรู้ทางด้านสตรีและครอบครัวตัวและก็รับประกาศนียบัตรเนาะแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง16ท่านตัวมีร้านก้านะฮะร้านเสริมสวยนะครับเอามาโพสต์ต่อที่เพจของศูนย์สตรีลำพูนได้เนอะ www.facebook.com/เลข 0 เลข 7 เลข 2 LPN ลำพูนนะครับพอบอกว่าเราร่วมเป็นครอบครัวเตียวตวยกันเนาะและแฮมบปอนะฮะเราสามารถเป็นกระบอกเสียงทำให้คนอื่นอยากมาเรียนที่ศูนย์ผลที่ได้รับเป็นจะใดนะฮะและแฮมบปอนะครับเรามาต่อยอดเพื่อบอกว่าอยากจะทำงานตีบอกว่าที่เรารักมากที่สุดตัวนะฮะขอแสดงความยินดีกับน้องๆปี้ๆที่จบในหลักสูตรสะตัดใดทำสีผมนะฮะรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2569ด้วยความร่วมมือจากบริษัทรอริออนประเทศไทยจำกัดตัวนะฮะตีเปิ้ลสนับสนุนนะฮะในการรีสกิลอัพสกิลให้กับครูผู้สอนนะฮะและก็ไฮมาปอเนาะใช้วัสดุนะครับเกี่ยวกับรอริออนที่มีคุณภาพสูงตัวในการเรียนในการใช้และก็การแต่งสีผมอย่างสวยงามครับอันนี้เป็นช่วงแรกของรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งละปูนกับดีเจคุณนตี้ครับพักฟังเพลงสักกัมนะฮะเดี๋ยวเรามาปากกันช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งละปูนครับ

มาเจอกันในช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งละปูนกับดีเจคุณตีครับเปิ้นบอกว่าวันนี้เนาะเป็นวันหยุดวันครอบครัวที่เรามาเจอพร้อมหน้ากันถึงคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกครับมันเป็นแฮปปี้เฟมิลี่แฮปปี้ซันเดย์ฮะที่บอกว่าทุกคนต่างหมดภาระนะฮะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่วันนี้ในครอบครัวของเราครอบครัวมาก่อนเราจะสร้างสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวครับในวันอาทิตย์วันนี้มาเป็นครอบครัวของ FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนล็อกคลื่นนี้เลยนะฮะ FM 95และเป็นกำลังใจนะฮะฮือกับผู้ที่ทำงานในวันหยุดวันนี้นะครับพ่อบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดที่ต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันไปส่งกำลังใจให้กันเน้อพี่น้องคนเมืองครับพ่อบอกว่าอายังเฮามีความสุขไปด้วยกันนะฮะในผ่าน FM 95วิทยุความสุขกู้กับพี่น้องประชาชนส่งกำลังใจดวงใหญ่ๆไปให้กับพี่น้องนะฮะเพื่อนพ้องนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฝั่งหนองเป็ดฝั่งสันป่าฝ้ายเนาะทุกๆบริษัทที่เพื่อนกำลังทำงานกันอยู่ในณขณะนี้วันอาทิตย์และข้ามฝั่งมาตังเครือสหพัฒน์ทุกๆบริษัทเช่นเดียวกันนะฮะส่งกำลังใจมินิฮาร์ทหัวใจพองโตหัวใจใหญ่อันฮองอาเซโยนะฮะหัวใจใหญ่โตส่งไปให้กันนะฮะเพิ่มกำลังใจเสริมพลังบวกให้กันเนาะเพราะคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยกำลังใจแม้บอกว่าร่างกายของเราจะเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่กำลังใจให้ดีที่สุดนั่นก็คือการอู้ม่วนจาหวานส่งกำลังใจให้กันเป็นแรงกำลังใจให้กันเน้อนะฮะและแฮมบะปอนะฮะทุกร้านค้าทุกบริษัทตีเปิ้นเปิดการแวดเวียงละปูนนะฮะห้างสรรพสินค้าก็ดีคลินิกก็ดีร้านของชำก็ดีขอฮือกาเม่นไข่มาลูกค้านักๆเน้อลูกค้าการ์ตูนไทยช่วยไทยพาสนะฮะ60 40ใจกันหรือยังครับมดกันละกันเนาะมันบอกว่าส่งความสุขขึ้นกับพี่น้องคืนความสุขขึ้นกับประชาชนลองพอช่วยกันเน้อเพราะบอกว่าเราเนี่ยสามารถว่าเป็นคนละปูนคนละปูนไม่ทิ้งกันลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนะฮะท่านพ่อเมืองเปิ้นฝากไว้สมัยท่านพ่อเมืองสันติธรยิ้มระไมต่อมาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์กสานต่อกันมาเนี่ยลำพูนไม่ลำพังจริงๆครับมีทุกบอกว่าในงานอีเวนต์ต่างๆเราก็เจอพ่อเมืองเฮาด้วยความน่ารักของท่านเนาะแล้วก็นายกรกชาติท่านประธานแม่บ้านมหาไทยเปิ้นกลับมาอู้จ้าภาษาบอกว่าในเป็นครอบครัวคนลำพูนครับเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรของเฮาตัวเนอร์ที่ทำให้ใส่สวนกันอยู่บางคนก็ดูแลบะรำไยบางคนก็บอกว่าเก็บมะม่วงกันอยู่คุณนัทยังมะม่วงเตนมะม่วงนี่นะนะฮะบางคนก็บอกว่าแปรรูปมะม่วงอยู่นะคุณนัททำแช่อิ่มสปะนะครับบากประหงว่าบางคนก็มีในการพัฒนาประหงว่าผลิตภัณฑ์ตกเก่าตึงแพ็กเกจจิ้งตึงคุณภาพสินค้าเนาะเพื่ออยากให้ส่งถึงผู้บริโภคนะฮะยังมีความสุขด้วยกันนะครับอย่างวันนั้นนะฮะอย่างวันก่อนประมาณวันจันทร์วันอังคารเนาะวันจันทร์รับกุ้งขาวที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเขารู้สึกว่าช่วยพี่น้องคนไทยเหมือนเดียวกันเนาะถึงแม้ว่ากุ้งตัวมันพอดีนะแต่ในราคามันความน่ารักเนี่ยมันรู้สึกว่าอิ่มมากินในครอบครัวครูบอกว่าเอ๊ะจะไปปิ้งดีกว่าปิ้งมันจะฮอตเนอร์คนนั้นลวกอย่างเดียวลวกจิ้มน้ำจิ้มสามรสเนี่ยพอละนะฮะอันนี้ถือว่าช่วยคนไทยเหมือนเดียวกันคือว่าตั๋วเหมาะกำลังพอดีนะฮะครั้งที่2ถ้ามาแฮมสำนักงานพาณิชย์เพื่อจะประชาสัมพันธ์แฮมเราก็จะอุดหนุนนะฮะในหน่วยงานราชการหรือว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนเนอร์นะฮะเป็นพรีออเดอร์ครับและแฮมปอนะฮะเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันอยู่ในวันอาทิตย์ครับเป็นกำลังใจนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.แฟนคลับดีเจคุณตี้เนอร์อีกป้อวันนี้ครูไม่ได้จัดเพลงตามตี้ขอมานะฮะมีทั้งน้องทีมงานดีเจสวทเนาะเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันไปในเทปที่ครูนัดส่งมาวันนี้นะฮะ
และแฮมปอนะฮะเป็นกำลังใจกับพี่น้องดีเจคุณตีตัววันนี้นะฮะอีป้ออีแม่ที่อยู่ตังญาติพี่น้องตังไดรอเมวางสันปะตองสารปีแห่งดงนะฮะจอมทองโอมก๋อยนะฮะฮอดดอยเต่าแม่แจมนะฮะเป็นร้องใจขึ้นกันตัวเนอร์ได้ยินเสียงได้ยินสายนะฮะนี่คือกูส่งคลิปไว้นะฮะแต่ตัวเนี้ยประมาณเวลาเนี้ยกำลังจะเดินทางไปกรุงเทพแล้วได้สายการบิน คุณนัทโอ้คุณนัทมานั่งรถมาได้ครับด้วยวัยและน้ำหนักคุณนักเนาะเวลาเฮานั่งรถทัวร์ไปเพื่อจะไปอบรมวันพุธนะฮะขาปองมันถึงมาได้เงี้ยอย่างซักอย่างนะฮะถ้าอบรมวันเดียวเนี่ยแล้วก็ปองกับละปูนแต่ละสองวันมันก็ก้อยรีบไปหน่อยนะฮะทำให้เราได้เดินเหินสะดวกนะฮะโดยใจเฮาสู้ทำเฮาอยากมาพัฒนาตัวเก่าและพัฒนาองค์กรฮะแล้วก็มาข่าวดีๆนะฮะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับพี่น้องชาวกรุงเทพเนาะอาทิตย์หน้านะฮะคุณนัทก็จะมาเล่าฟังว่าคุณนัทไปเจออย่างพ่องตี้กรุงเทพมหานครเนาะและแฮมบอร์ปอนะฮะจะได้มาอู้จ๋าภาษาสตรีและครอบครัวจนม่วนกันไปตัวนะฮะช่วงที่สองที่คุณนัทอู้ถึงนะฮะพ่อบอกว่าในช่วงเนี้ยเป็นการฮือกำลังใจกันเพื่อท้องว่า empowerment ฮือกำลังใจกระตุ้นฮือการมองโลกในแง่ดีเพื่อท้องแบบว่า positive thinkingเวลาเราเจอปัญหาเราบอกกับตัวเก่าว่านี่แหละคือบทพิสูจน์ของชีวิตบางคนอาจจะมาเจอเหมือนเราก็ได้แต่เมื่อเราเจอปัญหาบอกตัวเก่านี่แหละคือบทบาทพิสูจน์ของชีวิตเมื่อเราเจอสภาวะที่บอกว่าผิดหวังเสียใจเป็นบอกว่าบอกย้อนกับตัวเก่าว่าชีวิตทุกคนต้องผ่านพบดีใจผิดหวังเศร้าเสียใจทุกคนต้องผ่านพบในชีวิตเมื่อเราเจอเจ้านายละเอียดเจ้านายระเมียดเจ้านายหน่อยนะฮะเฮาควรบอกกับตัวเก่าว่าอันนี้แหละคือโอกาสที่เฮาเติบโตเพื่อเป็นไอดอลให้เราก้าวไปสู่การเป็นผู้นำถ้าเปิ้นบ่าหน่อยถ้าเปิ้นบ่าแซมถ้าเปิ้นบ่าละเอียดก็บ่ช่วยให้เฮาได้พัฒนาตัวเก่ามาถึงณจุดๆนี้ได้เมื่อเราเจอลูกน้องขี้เกียจขี้เล่าขวัญเจอลูกน้องที่ขี้ค้านไปอย่างสักอย่างนะฮะบอกกับตัวเก่าว่านี่คือบทพิสูจน์ในการจะมาเป็นลีดเดอร์ชิพหรือว่าจะมาเป็นผู้นำองค์กรที่มีความเข้มแข็งนี่คือบททดสอบถ้าเราจัดการลูกน้องคนนี้ได้บริหารจัดการคนได้เราจะช่วยให้เขาเติบโตไปอย่างมั่นคงอันนี้คือการมองบวกถ้าเราเจออากาศที่บอกว่าตั้งใจวันนี้ออกบ้านอยากจะมีความสุขมาเจออากาศที่ร้อนฝนตกนะฮะบ่ได้ไปไหนบอกกับตัวเก่าว่าถ้าไม่มีพวกนี้เราก็ไม่ได้รู้จักชีวิตหรือว่าอารมณ์ของเราณตอนนี้หมายถึงว่าบางคนนะฮะบอกว่าเอ๊ะตั้งใจแล้วยิ้มแฮปปี้ยิ้มกว้างตั้งแต่ตื่นนอนวันนี้จะไปไหนก้อยๆหุบลงกลายเป็นหน้าบึ้งนี่แหละทำให้เราได้รู้ตัวตนนะฮะเอากระจกมาส่องผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงความรู้สึกและสีหน้าของเราเป็นจะใดมันอยู่ที่เราบอกว่าเราพร้อมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อเราตั้งใจวันนี้วันค่ำละอากาศต้องสดใสฝนบัดตกอากาศบ่ร้อนเราไปเที่ยวไปเดินไปแอวไปวิ่งแต่สุดท้ายมองมุมกลับฝนก็ตกอากาศก็ร้อนคนก็เยอะนะฮะทำให้เฮาวุ่นวิตงุดงิดวุ่นวายกับชีวิตเห็นกับฮะบอกว่าจิตใจของเฮาก็ดรอปลงเราควรมามองย้อนกับตัวเก่าว่าถ้าเราไม่เจอพวกนี้จะทำให้เราได้แข็งแกร่งจนถึงวันนี้นั่นแหละฮะในการยอมรับในสถานการณ์หรือว่าวิถีเหตุการณ์ของเราที่เกิดขึ้นเพื่อนของว่าเป็นมองในมุมเชิงบวก positive thinking ครับเวลาเราเจอใครหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ผิดหวังกับชีวิตอยากฆ่าตัวตายอยากอันนี้ฮะนี่คือการบอกขึ้นมา

สุดหรือว่าต้องการเสริมลมใต้ปีกให้เราได้บินแข่งเก่งเพื่อในวันต่อไปนั่นคือไข่ครับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาและก็ลูกเก่นตาน้อยดำๆนะฮะเราบอกว่าบอกตัวเก่าอยากฆ่าตัวตายอยากทำร้ายตัวเก่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วนี่คือบอกกับตัวเก่าแต่เรากล้าบอกให้กับคนในครอบครัวคนที่เฮาฮักก่อนะฮะปัญหาเพียงน้อยนะฮะบนมองว่าปัญหาเพียงน้อยเท่าเม็ดทรายแต่ทำลายคนได้ทั้งชีวิตแต่เมื่อปัญหานั้นอยู่ในกรวดที่รองเท้าของเราเราค่อยๆเคาะต่อยเช็ดทำความสะอาดให้ออกให้เกลี้ยงนั่นคือปัญหารับการชำระทั้งร่างกายและจิตใจชำระทั้งสังคมอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยอันนี้แหละช่วยเฮาได้ครูนักก็เลยบอกว่ามองย้อนเสมอว่าเวลาเฮาเจอเนกาทีฟพลังลบๆหน้าดำดำเดวิลนะฮะเราต้องวิ่งหานะฮะในแนวของพลังบวกโมเมนต์แห่งความสุขนะฮะเข้าไปหาบุคคลที่บอกว่าเรามีความสุขที่สุดในหน่วยงานของเรามันจะมี1คนหรือ2คนที่บนบอกว่าเปิดอเลิร์สและมีความสุขเวลาเราเข้าหาคนผู้นี้กลุ่มคนพวกนี้เรามีความสุขเราลืมความทุกข์เรามองโลกได้สวยงามเรามองโลกได้เชิงบวกเราจงเข้าหาพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวลำพังทำงานคนเดียวมุมมืดมืดห้องแคบแคบอยู่แบบกินข้าวน้อยบ่ดูแลร่างกายปล่อยให้มันไปอย่างนี้บ่ได้ครับอันนี้อยู่ในสัตว์สังคมของเราเราต้องอยู่รวมกันจำนวนเยอะๆนะฮะเพื่อบอกว่ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพูดนะฮะเพราะเรานะมีเพราะว่าความต้องการมาเหมือนกันอันนี้แหละทุกชีวิตของเราต้องมาผ่านพบนั่นก็คือปัญหาต่างๆทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่การตั้งรับในวันนี้ก็เลยจิตวิทยาทั้งสอนว่าจิตวิทยาในชีวิตประจำวันนั่นก็คือมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ที่ดีขึ้น positive thinking ฝากไว้กันตัวเองครับนะฮะสำหรับครอบครัวกันทุกคนเลยเนอะนะฮะและก็จะมาบอกข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรตัวเองครับตีปนบอกว่าเอ๊ะคุณนาดมันเต็มแล้วมันปิดหรือยังปิดแล้วนะฮะ2หลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงปิดแล้ววันที่3นะฮะ4 5 6 7นะฮะประมาณวันจันทร์อังคารจะเริ่มสอบสัมภาษณ์โทรไป6 7นะฮะและ8ครูจะประกาศรายชื่อลงเพจ Facebook รับจำนวน20คนต่อรุ่นอยู่แล้วสมัครไปตะใดนะฮะเราก็บอกว่าเราก็ต้องโทรไปเพื่อคอนเฟิร์มสร้างการเตรียมพร้อมก่อนเอ๊ะแล้วคนที่เหลือนี่ใดนะฮะด้วยนโยบายของท่านผอ.รัชยาหันตระกูลเนาะเปิ้นเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นนะฮะจบทางด้านงานสังคมเปิ้นมองว่าถ้าเรารับ20คนแล้วคนที่เหลือบอกรีปล่อยโอกาสให้เปิ้นไปสร้างทางเลือกให้เปิ้นได้ยิ้มให้เปิ้นได้มีความสุขให้เปิ้นได้มีโอกาสโทรไปอ้อหลักสูตรนี้เต็มแล้วน้อนะฮะมีหลักสูตรต่อไปลงชื่อเรียนไว้ก่อนหรือว่าในปีงบประมาณหน้าหลักสูตรนี้กำลังจะเปิดอยู่เมื่อท่านติดตามเพจ Facebook หรือว่าโทรมาถามที่0530924-24ต่อ24โทรหาได้นะฮะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเราต้องบอกว่ารับทุกคนแต่รับในส่วนที่บอกว่าสามารถเปิดหลักสูตรได้ที่เหลือสร้างโอกาสมองถึงอนาคตและแผนในการฝึกอบรมอาชีพต่อไปอันนี้แหละเพื่อให้เรามีความสุขที่สุดพระทองบอกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับและหลักสูตรที่บอกว่าปิดรับสมัครเช่นเดียวกันนั่นก็คือหลักสูตรตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็ปิดรับสมัครวันที่3นะฮะวันศุกร์เรียบร้อยแล้วและจันทร์อังคาร6 7ก็เริ่มโทรสัมภาษณ์8ประกาศรายชื่อพร้อมกันทั้งนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงและก็ตัดผมทำสีเบื้องต้นนะฮะ20วัน120ชั่วโมงประกาศพร้อมเดียวกันในรายชื่อเนาะแล้วก็มาเปิดเรียนในวันที่ประมาณทั้งวันที่15 13 15กรกฎาคมนะฮะเราจะมาเปิดเรียน

พร้อมกันใน2หลักสูตรนี้นะฮะหรือว่ามีโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนัทเธอไว้นะฮะ0530922420หรือว่าเพจ Facebook www.facebook.com/07-2 LPN ลำพูนนะฮะหรือว่าเข้ามาติดต่อที่ศูนย์ได้เลยเรามีเจ้าที่รักษาความปลอดภัย279หมู่9ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะเส้นทางเนาะทางที่จะไปบอกว่าเลยแยกท่าจักมาเนาะสังเกตทางด้านซ้ายมือครับถ้าตรงมาทางท่าจักนะฮะจะมีรั้วสีชมพูเมสคอร์ดมีผู้หญิงน้องการ์ตูนนะฮะถือแก้วกาแฟแต่ถ้าเข้ามาลูกตังป่าซางกงศพทามาสังเกตทางด้านขวามือเช่นเดียวกันค่ะมีรั้วสีชมพูเลยโรงเรียน48พรรษาสมเด็จพระเทพมานะครับแล้วก็ตบไฟเลี้ยวเข้ามาเลยนะฮะที่012พรรษาเรามีที่จอดรถคือลงสอบถามเจ้าที่รักษาความปลอดภัยได้นะฮะบอกว่าเพื่อจะแนะนำแนะแนวว่าเอ๊ะไปสมัครห้องไหนแก้ปัญหาส่งเอกสารห้องไหนห้องไหนนะฮะสามารถสอบถามได้นะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่น่ารักและก็รักศูนย์ของเขาก็มีรปภ.อินและรปภ.สงัดนะฮะดูแลรับใช้นะฮะฮื้อบริการพี่น้องประชาชนที่เข้ามาในศูนย์ของเรานะครับอันนี้เป็น2หลักสูตรที่คุณนัทฝากไว้ตุ้ยเนอร์นะฮะสำหรับในวันอาทิตย์วันนี้เนาะเป็นวันหยุดครอบครัวตุ้ยและคุณนัทเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพก็ส่งกำลังใจนะฮะส่งเสียงคลิปมาอ้อนนะฮะแฟนคลับของ FM 95เนาะเพราะเราได้ท่านผอ.คนใหม่ท่านผอ.ผู้หญิงท่านผอ.อัญชันนะฮะท่านผอ.สวท.ลำพูนท่านผอ.สุภชัยกลับประสันติเปิ้นไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางแล้วนะฮะส่งกำลังใจให้เปิ้นตัวเองนะครับติดตามในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางตัวเนอร์และกับเพจสวทลำพูน FM 95เห็นก็ครับอู้ม่วนอู้จ๋านะฮะขนาดฝากคลิปไว้นี่นะฮะคุณน่าก็ยังอู้เมินอยู่อู้ไปยั้งนะฮะอู้เข้าไปนะฮะสร้างความสุขขึ้นกับเฮาตัวขอขอบคุณทุกๆครอบครัวในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ Family First ครอบครัวต้องมาก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกสถานีทุกคนทุกอาชีพตัวเตียรับฟังกันนะฮะคือความรู้กู้ความสุขวันนี้คุณนัทขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะที่มาติดตามรายการ FM 95ในช่วงดีเจคุณนัตตี้รายการสปาความรู้ตำรับมิ่งละปูนเดี๋ยวมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับกำนัทจะมาปะตัวเป็นๆเสียงจริงๆนะการรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งละปูนวันนี้ดีเจคุณนัตตี้นายณัฐพลทองคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการ012พรรษานำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปเต้าอี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถวออเปเรชั่น90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถวออเปอเรชั่น90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยท ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงแบบนี้นะครับเราจะมาอยู่ด้วยกันกับในเรื่องของสุขภาพนะครับเพลงที่จะไปนะครับกุหลาบปากสั่นนะครับผมเพลงนี้ก็เช้าๆแบบนี้นะเย็นๆสบายๆแล้วกันเนาะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานน่าจะมีฝนตกหลายที่เหมือนกันนะครับผมแต่ไงแล้วก็เดี๋ยวแดดออกเนาะเดี๋ยวแดดออกก็จะเริ่มร้อนขึ้นมากันแล้วนะครับยังไงเราก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาก็มีการเตือนนะครับผมในเรื่องของฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับในบริเวณภาคเหนือของเราทางอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าวันที่5ถึงวันที่6ก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนที่เราได้พูดคุยกันไปในส่วนของไมซักเนาะแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับภาคตอนบนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ประเทศเราตอนบนด้วยนะครับประกอบกับมรสุมของตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยคาดว่านะคาดว่าวันนี้นะครับผมก็จะมีฝนตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับผมยังไงแล้วบ้านเราก็อาจจะมีฝนโปรยๆหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เตือนแบบว่าใกล้ๆบ้านเราก็เชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะเราก็อาจจะต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมเหมือนกันเนาะอาจจะมีแบบปล่อยๆนะพัดผ่านมาบ้างนะครับผมในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับผมเช่นกันเลยนะครับผมแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์น่าจะลงไปฝั่งทางเหนือใต้เหนือล่างเนาะยังไงแล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารละกันหากท่านไหนไม่ทราบว่าจะต้องติดตามที่ไหนนะครับผมอยากจะให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยานะครับป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยเนาะรวมไปถึงนะครับเพจของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ของเราเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านนะท่านผู้ฟังทุกท่านเลยได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเผื่อว่าบางทีมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่บ้านเรานะครับแต่วันนี้นะครับผมในจังหวัดลำพูนเนาะก็ค่อนข้างเป็นสีเขียวก็คืออาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับผมบางแห่งนะครับหรืออาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่วันนี้ฝน 60% ของพื้นที่เลยนะครับผมอาจจะไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนะครับผมอาจจะไม่กระจายทั่วพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราแต่ว่าอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะมีช่วงห่างกันหน่อยนะก็สูงสุดอยู่ที่33เนาะอาจจะไม่ร้อนจัดๆเท่าช่วงก่อนๆนี้นะครับผมแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่25องศาดังนั้นแล้วใครที่จะเดินทางไปไหนหรือบางทีอาจจะอยู่แบบว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะอยากจะให้ดูแลสุขภาพหากรู้สึกหนาวเย็นนะอย่าอดทนนะบางคนอดทนไว้นะเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้นะไม่เลยนะครับผมก็เอาแล้วแต่ช่วงละกันหาอากาศมันเย็นมากก็สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาหน่อยทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันร้อนๆ นะครับผมก็ใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเบาสบายกันหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับลำพูนน่าจะมีฝนอยู่บริเวณที่ลีทุ่งหัวช้างแม่ทาเนาะยังไงแล้วก็บอกกันต่อละกันนะเผื่อว่าจะได้เตรียมตัวนะครับผมแต่ว่าฝนไม่มากเนาะ 60% ของพื้นที่อาจจะตกบางแห่งเองนะครับผมแล้ววันนี้สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับวันนี้เราจะเอาในเรื่องของโรคอุบัติใหม่มาพูดคุยกันสักหน่อยนะหลายๆคนอาจจะได้ยินคำนี้มาในช่วงก่อนๆเนาะที่มีสักประมาณ 4-5 ปีก่อนนะมีแบบโควิดเข้ามานะมีอะไรนะไข้อะไรอู่ฮั่นอะไรต่างๆเนาะที่มาจากค้างคาวนะครับผมเข้ามาเนาะในนั้นแล้วทุกวันนี้โลกมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นบินไปก็ถึงละแป๊บเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วเชื้อโรคเหล่านี้บางทีมันอาจจะไม่เคยอยู่ในประเทศของเราแต่มันอยู่ที่อื่นไกลมากเลยแต่ตอนนี้การเดินทางมาไปถึงดังนั้นแล้วโรคเหล่านี้ก็ไปถึงเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกันนะในส่วนของเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะหรือท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับที่รับฟังกันอยู่และอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษวันนี้ขอกันได้เนอะอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็9โมงถึง10โมง1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนบ่าย3อีกทีนึงนะครับผมที่รายการลำพูนสตอรี่นะใช่ไหมสามบ่ายสามกำลังบอกดูรายการสักหน่อยนะว่ามีรายการไหนบ้างนะลำพูนสตอรี่วันนี้อยู่กับน้องแอนเนื่องจากว่าดีเจแคทตี้นะติดภารกิจด่วนนะครับเนี่ยแล้วก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมง9โมงแล้วก็บ่ายสามนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สุขภาพเศร้าแล้วเปลี่ยนนะครับผมในช่วงนี้เสิร์ฟเพลงเก่าๆกันสักหน่อยนะทหารพิการรักนะครับของมนรักขวัญโพไทยนะครับผมเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าแบบมีมนต์ขลังเนาะเผื่อใครชอบนะครับเวอร์ชันเก่าๆเดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะเป็นเพลงแบบว่าเก่าๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักหน่อยนะครับอีกเพลงนึงที่จบไปนะของพี่เทอุเทนอันนี้เอามาเหมือนโคเวอร์นะครับผมทำใหม่แล้วกันเนาะก็จะมีจังหวะแบบว่าสมัยใหม่ขึ้นนะครับผมคาสานาคานั่นเองนะใครที่สมัยก่อนเคยแบบติดตามเนาะเพลงละครนะเป็นละครนะตอนเย็นๆแล้วเราดูกันนะครับผมก็เพลงนี้น่าจะคุ้นหูกันอยู่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราทิ้งท้ายกันไปว่าเรามีโรคอุบัติใหม่นะมาฝากวันนี้นะไม่ได้เอาโรคมาฝากนะฮะแต่ว่าเอาในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับเนื่องจากว่าใครน่าจะเคยได้ยินเนาะในช่วงของที่โควิดมาใหม่ๆนะฮะเราก็จะคิดเราก็จะได้ยินคำว่าโรคอุบัติใหม่นะโรคอุบัติใหม่ไม่ใช่ภัยใกล้ไม่ใช่ภัยที่ไกลตัวของเราเลยนะมันเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆและอาจจะสร้างผลกระทบเนาะอย่างโควิดครั้งก่อนนะที่มันเกิดขึ้นมาแรกๆเลยนะ1สร้างความหวาดกลัวให้กับเราแล้วนะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับมันเนาะมันมาปุ๊บแล้วเราจะรักษายังไงนะบางคนคิดว่าเห็นข่าวคราวที่ต่างประเทศเกิดขึ้นมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปอย่างเงี้ยครับผมพอตอนนี้ปุ๊บก็กลายเป็นโรคพื้นถิ่นไปแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆนะครับผมทุกวันนี้นะครับโลกของเรามันเชื่อมโยงกันนะมากกว่าที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการค้าหรือว่าการติดต่อสื่อสารเนาะเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพียงไม่กี่นาทีนะคนๆนึงก็สามารถเดินทางข้ามไปยังจังหวัดอื่นๆข้ามไปยังประเทศอื่นๆหรือแม้แต่ข้ามทวีปอื่นๆนะครับผมสิ่งเหล่านี้แหละครับผมทำให้เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำให้โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายนะครับได้รวดเร็วกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับผมคำว่าโรคอุบัติใหม่เนาะหลายคนอาจจะได้ยินเคยได้ยินนะครับโดยในช่วงของประมาณโควิด19ที่น้องอั้นบอกไปนะแต่จริงๆแล้วโรคอุบัติใหม่ไม่ได้หมายถึงโควิดเพียงอย่างเดียวนะครับผมยังมีโรคติดต่อหรือว่าโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะควรที่จะเรียนรู้เพื่อป้องกันตัวเองไว้ด้วยวันนี้นะครับเราเลยเอาในเรื่องของโรคอุบัติใหม่ว่ามันเกิดจากอะไรนะมีตัวอย่างโรคอุบัติใหม่แล้วก็เราควรจะทำความเข้าใจหรือว่าป้องกันในเรื่องของโรคอุบัติใหม่ได้อย่างไรนะครับผมคำว่าโรคอุบัติใหม่นะง่ายๆเลยมันก็คือโรคติดเชื้อนะที่เพิ่งค้นพบหรือเป็นโรคเดิมนะที่ไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนแต่กลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆจนกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขนั่นเองบางโรคนะครับผมเกิดจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์บางโรคนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางโรคเกิดจากเชื้อราหรือเชื้อจากสัตว์ที่สามารถข้ามนะครับมาสู่คนได้พูดง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของโรคอุบัติใหม่เนาะก็คือโรคใหม่นั่นเองสำหรับคนเนาะหรือเป็นโรคที่กลับมาระบาดอีกครั้งในรูปแบบที่มันรุนแรงขึ้นนะครับผมคล้ายๆกันถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือโควิด19นั่นเองนะครับที่มีเชื้อมาจากที่นั่นที่นี่เนาะข้ามาบ้านเรานะครับแล้วตอนนี้ก็มีทุกพื้นที่เลยในทั่วโลกนะครับดังนั้นแล้วโรคอุบัติใหม่ไม่ได้เป็นโรคที่ไกลตัวเราเลยนะมันอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อนะครับผมทำไมโรคอุบัติใหม่จึงเกิดบ่อยเหลือเกินนะมันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินจนบางทีก็จะรับมือไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมมีหลายปัจจัยเนาะที่ทำให้โลกเผชิญโลกของเรานะเผชิญกับโรคใหม่มากขึ้นนะครับข้อแรกเลยนะที่จะมาพูดกันก็คือการเดินทางระหว่างประเทศนั่นเองเมื่อก่อนนี้นะครับหากเกิดโรคในประเทศหนึ่งเนาะอาจใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะแพร่กระจายไปอีกประเทศหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้เนาะมันมีเครื่องบินแหละครับผมเครื่องบินก็สามารถพาผู้ที่ติดเชื้อเดินทางข้ามโลกข้ามประเทศข้ามทวีปนะครับผมภายในไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงเนาะเพื่อนำคนคนนั้นมาในขณะนั้นแล้วช่วงนี้ในเวลาเกิดโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นบริเวณที่เรียกว่าสนามบินก็จะมีการคัดกรองนะครับเบื้องต้นเนาะหากพบผู้สงสัยในการที่คัดกรองเบื้องต้นก็จะมีการกักคนนั้นไว้หรือก่อนหน้านี้เนาะที่มีโรคโควิด-19เนาะก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนโฮสเทล ฮอสพิทเทลต่างๆนะที่เอาไว้แบบว่ารองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศแล้วให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนประมาณแบบ10วันหรืออะไรอย่างงี้นะ7วัน10วันเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคไหมถ้าหากเกิดภาวะน่าสงสัยก็อาจจะได้รักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่แพร่กระจายโรคกันด้วยอย่างที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนาะเหมือนที่เราบอกกันว่าร้อนเหลือเกินนะอันนี้ร้อนจริงๆนะก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งเนาะหรือแม้ว่าฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลฝนตกหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนาะทำให้ยุงทำให้แมลงพาหะนะครับสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆได้ส่งผลให้โรคแพร่กระจายอย่างไปยังพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมปัจจัยต่อมานะครับผมการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติเมื่อคนเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับเพิ่มขึ้นเนาะสัตว์ป่าที่เป็นแหล่งแบบว่าเหมือนรังโรคนะครับก็จะมีโอกาสสัมผัสกับคนนะหรือว่าเราก็เข้าไปหาสัตว์มันแบบเข้าใกล้ขึ้นน่ะบางทีอย่างเช่นที่เขาบอกว่ามีอะไรนะค้างคาวอย่างเงี้ยนะครับผมพอเราเข้าใกล้ค้างคาวมากขึ้นเชื้อโรคเหล่านั้นมันก็จะติดมาหาเรามากขึ้นหรือแม้แต่นะครับปัจจัยที่เป็นการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียนะครับผมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเนาะทำให้เชื้อบางชนิดนะครับพัฒนาตัวเองจนมาเป็นยาแบบเป็นกลายเป็นแบบว่าดื้อยาได้นะครับผมยานั้นก็อาจจะรักษาไม่หายดังนั้นแล้วนะครับผมเหล่านี้เป็นปัจจัยแน่ที่จะทำให้โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วโรคอุบัติใหม่ที่คนไทยนะครับผมรู้จักกันแล้วหรือว่าอาจจะมีอื่นๆที่ยังไม่รู้จักมีอะไรบ้างอาการเป็นยังไงแล้วเราควรจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ

0: คิดแล้วแบบว่าเอออยากนอนตื่นสายนะแล้วก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นั่งฟังอยู่แล้วก็อยากจะฟังเพลงเก่าๆนะครับผมก็วันนี้นํามาเปิดให้นะครับผมให้ท่านผู้ฟังท่านทุกท่านเนาะที่รับฟังแล้วก็ชอบเพลงแบบเสียงเก่าๆนะครับมาฟังกันสักหน่อยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไปนะในเรื่องของตัวอย่างโรคอุบัติใหม่นะวันนี้เราอยู่กับสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนเนาะแล้วก็อยู่กับเรื่องของโรคอุบัติใหม่เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของทำไมมันคืออะไรนะโรคอุบัติใหม่แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยได้ยังไงนะเราเอาปัจจัยมาพูดกันแล้วเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันสักหน่อยนะครับหลายคนคงจะจำสถานการณ์โควิด19ได้เนาะได้เป็นอย่างดีด้วยแหละเนาะเพราะทุกวันนี้อาจจะมีในเรื่องของเขาว่าเป็นเขาเรียกผลพวงละกันเนาะจากโรคโควิด19ที่ยังหลงเหลืออยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะที่อาจจะเคยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีโควิด19เข้ามาในประเทศของเรานะครับโรคนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของโรคอุบัติใหม่เลยนะที่ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจการศึกษาหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในทุกๆวันเนาะนอกจากโควิดแล้วยังมีโรคอื่นๆนะที่เราเรียกว่าโรคอุบัติใหม่แต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นโรคที่เราคุ้นชินกันแล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกนะครับผมโรคซาร์สอย่างเงี้ยนะครับผมโรคฝีดาษวานรนะหรือฝีดาษลิงที่เรารู้จักกันหรือแม้แต่เชื้อนะครับไวรัสนิป้าอย่างนี้นะครับผมรวมถึงโรคนะครับอาจจะกลับมาระบาดซ้ำได้หากพี่น้องประชาชนขาดการป้องกันเนาะอาการนะครับผมแม้แต่ละโรคเนาะจะมีอาการแตกต่างกันออกไปแต่หลายโรคก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการมีไข้เนาะไอเจ็บคอน้ำมูกปวดตามเนื้อตามตัวหรือแม้แต่การอ่อนเพลียหายใจลำบากหากการหลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงละกันหรือไปสัมผัสผู้ป่วยควรจะรีบพบหมอพบแพทย์กันสักหน่อยแล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางแล้วก็ประวัติการสัมผัสโรคนะครับผมเราป้องกันตัวเองได้ยังไงจากโรคอุบัติใหม่เหล่านี้นะครับผมแม้โรคอุบัติใหม่เนาะจะฟังดูแล้วมันน่ากลัวแต่ข่าวดีของทุกวันนี้ก็คือหลายโรคแล้วนะครับผมสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยพฤติกรรมง่ายๆนะอย่างเช่นเริ่มจากการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะเป็นประจำเนาะบางคนจะบอกว่าในช่วงของโควิดเราใส่แบบเอาเจลแอลกอฮอล์ในมือเราจนแบบว่ามือเราแบบว่าตูแห้งแตกอันนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเชื้อโรคมันก็จะตายไปด้วยนะครับผมสวมหน้ากากอนามัยนะครับผมเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดเนาะหรือเมื่อมีอาการป่วยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจวัตรที่เราควรจะทำเมื่อเราเข้าสู่พื้นที่แออัดเนาะอย่างเช่นโรงพยาบาลการที่เราเป็นหนึ่งโรคไปโรงพยาบาลแต่ที่จริงแล้วมันมีโรคเยอะมากเลยในโรงพยาบาลเนาะเราก็ป้องกันตัวเองด้วยการที่สวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่รับเชื้ออื่นๆเข้ามาในร่างกายของเรารวมไปถึงเราก็จะลดการแพร่เชื้อของเราไปยังคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้ช้อนกลางแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดกันด้วยนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ป่วยโดยไม่จำเป็นนะครับผมฉีดวัคซีนนะครับตามคำแนะนำของแพทย์เนาะเพราะว่าวัคซีนก็ยังจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดความรุนแรงของโรคนะครับผมไม่ว่าใครบางหลายๆคนเนาะอาจจะแบบสงสัยว่าทำไมต้องฉีดวัคซีนบางคนถามว่าฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังถึงเป็นโรคนั้นอยู่นะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวัคซีนก็คือเหมือนยาที่เอาไว้ลดการเป็นมากกว่าเดิมนะครับผมเมื่อไหร่ที่มีโรคเข้ามาอย่างเช่นโควิด19อย่างนี้นะแล้วเราฉีดเข้าไปเนาะโรคเหล่านี้มันก็จะทำ อะไรกับเรามากไม่ได้นักนะก็จะมีการป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะหนึ่งสายละกันวันนี้มีผู้ฟังโทรมาตอนเช้าๆกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ครับผมครับผมจากตั้งไหนครับผม
1: ลำพูนคร
0: ับ ครับผมเป็นอย่างดีครับ
1: พ่อนาสัญลักษ
0: ณ์เพลงอย่างนะครับผม
1: เพลงม่วนนาสัญลักษ
0: ณ์ม่วนนาสัญญาอีกอ่ะ
1: บ้านนา
0: บ้านนาสัญญาอีหน
1: อสัญลักษ
0: ณ์ครับผมครับ
1: คร
0: ับครับขอบคุณครับนี่นะครับผม1เพลงละกันเนาะอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวจะจัดหาให้นะครับผมบ้านนาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวหาให้อยู่นะครับผมเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะบางทีเวลาอันนี้เป็นส่วนตัวละกันเวลาแบบคนเมืองอู้กันอีเนาะเฮาก็จะเข้าใจอยู่แต่พอเวลาเราแปลงเพลงนะอย่างเช่นบ้านนาเนี่ย บางทีน้องอั้นแบบว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบแปลงมาเป็นแบบภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะยังไงแล้วก็ขออภัยด้วยละกันเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวหาให้นะครับผมท่านผู้ฟังจากลำพูนนะ1 เพลงละกันนะอันนี้ละกันนะ

ในฟังกันข้อมูลข่าวสารอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงกันนะครับผมอย่าลงเชื่อข่าวปลอมนะครับในช่วงที่มีโรคระบาดเนาะมักจะมีข้อมูลจำนวนมากเลยนะครับที่ออกมาทางสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีข้อมูลเยอะพอสมควรเลยในการที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารแต่ก็จะมีการสร้างความตระหนกขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของภาวะวิกฤตต่างๆหรือบางทีมีโรคอุบัติใหม่ก็จะทำให้เขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลออกมาเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงก็ได้ที่การสื่อสารข้อมูลผิดพลาดไปด้วยการแชร์นะครับผมแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราแชร์ข้อมูลผิดพลาดแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับคนที่รับข้อมูลข่าวสารนั้นๆหรือแม้แต่คนที่เป็นต้นทางก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็มีความผิดเช่นกันดังนั้นแล้วก่อนที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารส่งต่อไม่ว่าจะเป็นส่งต่อไปยังกลุ่ม LINE แชร์ไปทาง Facebook TikTok อะไรต่างๆทุกช่องทางถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็มีความผิดเช่นกันนะครับผมโรคอุบัติใหม่เนาะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้แล้วก็การป้องกันเนาะล้างมือสวมหน้ากากนะครับผมแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันนะในการดูแลสุขภาพของเราอันนี้นำมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมฟังเพลงกันสัก2เพลงเนาะเอากลับมาทำไมก่อนละกันเดี๋ยวผมจะหาเพลงของท่านผู้ฟังที่โทรมาสักครู่นี้นะครับว่าเพลงอะไรนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: เบอร์นี้จดกันไว้ได้เลยนะครับ0535255666นะครับผมหากใครที่จะโทรมาแชร์ข้อมูลข่าวสารกันนะครับหรือว่าจะเป็นขอเพลงนะครับก็ได้อยู่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับมีท่านผู้ฟังนะครับผมโทรมาขอเพลงแบบว่าสัญญาอ่านบ้านนาสัญญารักใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะฮะแต่หาได้ประมาณนี้เนาะยังไงแล้วก็มอบเพลงนี้ให้ละกันเนาะแล้วมีท่านผู้ฟังนะฮะจากกันที่โฮมนะบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงแล้วนะดีใจนะขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามรับฟังกันทุกช่วงเวลากันเลยนะวันนี้เจอกันอีกทีนึงตอนบ่ายสามนะครับกับลำพูนสตอรี่เนาะยังไงแล้วก็มาขอเพลงกันได้เดี๋ยววันนี้ลำพูนสตอรี่เราจัดเพลงแบบว่าศูนย์อะศูนย์อานดีกว่าใครอยากขอเพลงอะไรเดี๋ยวเราจัดให้หมดเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าทางท่านผู้ฟังบอกว่าขอเพลงเก่าสักหนึ่งเพลงละกันเนาะอาจจะจำชื่อไม่ได้นะครับได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้หนึ่งเพลงหลังจากที่เราลารายการกันละกันนะฮะใครที่วันนี้นะเอาข้อมูลในเรื่องของโรคอุบัติใหม่มาฝากนะครับผมโรคอุบัติใหม่ไม่ได้เป็นโรคที่ไกลตัวเราเลยนะครับผมซึ่งเราเผชิญกันมาแล้วเนาะหลายโรคด้วยกันนะโรคเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์ปีกเนาะโรคที่เป็นไข้หวัดนะครับโรคซาต่างๆโรคโควิด -19 นะครับไข้หวัดนกนี้นะครับผมนั้นแล้วก็มันอาจจะมีโรคอื่นๆนะครับที่มีการอุบัติใหม่หรือการเกิดซ้ำนะครับผมในพื้นที่ที่ใหม่ขึ้นมานะครับผมนั้นแล้วก็การรับมือการมีข้อมูลข่าวสารติดตัวไว้ก่อนก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับแล้วก็จะได้แบบป้องกันเนาะถ้าหากใครแบบรู้สึกแบบไม่สบายนะหลังจากมีการเคลื่อนตัวนะก็คือไปต่างประเทศมาหรือไปจังหวัดอื่นๆมาที่มีความเสี่ยงนะพื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเราก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพอกลับมาหากมีอาการใดๆก็ไปพบคุณหมอกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าการที่เราวินิจฉัยโรคเองเนาะบางทีเราก็จะซื้อยาไม่ตรงละเราอาจจะทำให้โรคเหล่านี้มันกลายเป็นโรคที่มีเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นนะครับทางที่ดีที่สุดไปหาคุณหมอคนที่เขามีความรู้คนที่เขามีเขาเรียกว่านวัตกรรมเนาะในการที่จะตรวจหาโรคของเราได้อย่างแบบว่าทันท่วงทีเนาะใครเป็นอะไรช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนเหลือเกินเมื่อสักครู่นี้ออกไปนอกห้องมาก็รู้สึกแบบว่าอากาศมันแบบทึมๆนะทำแบบมึนแบบง่วงนอนอากาศง่วงนอนนะอากาศแบบนี้มันทำได้2อย่างเนาะ1ก็คือนอน2อาจจะไปกินหมูจุ่มหมูกระทะกันนะแต่ยังไงแล้วก็ออกกำลังกายกันด้วยนะทานได้แต่เอาแต่พอเหมาะละกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนบ่าย3นะครับผมกับลำพูนสตอรี่นะครับแล้ววันนี้สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้องแอนเนาะต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วนะครับผมเพลงนี้มอบให้ท่านผู้ฟังที่ทางคันที่โฮมละกันนะเพลงเก่าๆที่อาจจะคิดยังไม่ออกเนาะรักข้างกับรักข้ามกำแพงละกันนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสามนะครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า ว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึง50%ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะพร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
7: เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต
8: ่อท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสี่หริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลำปูนในวันนี้ครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองลำปูนหรือนครหริภูนชัยของเฮานะครับวันนี้ทางขึ้นสวทหรือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 95ทุกวันอาทิตย์นะครับ10โมงถึง11โมง1ชั่วโมงเต็มผมจะได้นำเอาเรื่องราวติ่งดีของนครหริภูนชัยในอดีตเมื่อ 1,300 กว่าปีมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับในอาทิตย์ที่แล้วผมได้นำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของเจ้าแม่จามะเทวีมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือศักดิ์ที่ชื่อว่าจ้างผู้กำงาเขียวซึ่งเป็นจ้างศึกที่คอยปกปักรักษานครหริภูนชัยฮือแค้วคลาดจากเพียนตรายภัยทั้งปวงสักแห่งตัวหนึ่งเป็นม้าชื่อว่าม้าสินทบซึ่งเป็นม้าที่มีความฉลาดปาดเปลืองมีฝีเท้าวิ่งได้เร็วแล้วเป็นพญาม้าที่มีฤทธานุภาพในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคู่กับพระโอรสแฝดของพระนางจามเทวีวันนี้ผมจะได้นำเอาสัตว์ตัวที่3หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของพระนางจามเทวีมาเล่าต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับสัตว์ตัวที่3นี้คือไก่แก้วไก่แก้วในโลกมนุษย์บ่ค่อยมีกันหูจักอย่างแพร่หลายเหมือนกับเรื่องจ้างผู้กำงาเขียวแต่ไก่ตัวนี้นับเป็นสัตว์ที่เกิดมาเป็นคู่บุญคู่บารมีของเจ้าแม่จามเทวีแห่มอย่างหนึ่งและได้ช่วยเหลือบ้านเมืองโดยเป็นยามเฝ้าประตูถ้ามีข้าศึกศัตรูเข้ามามันจะส่งสัญญาณบอกเหตุคือเจ้าบ้านเจ้าเมืองหูล่วงหน้าและเตรียมป้องกันไว้ไก่ตัวนี้เป็นไก่สีเขียวใสขนส้อยขนหางและขนทั้งตัวสีเขียวเรียวงามมีประกายสดใสเจ้าแม่จามเทวีตั้งชื่อมันว่าเจ้าเขียวแก้วฟ้าผู้ที่นำมาให้เจ้าแม่จามเทวีเป็นเสนาของเจ้าแม่จามเทวีชื่อปู่เจ้าหนุนปู่เจ้าหนุนนี้ได้ออกไปท่องบ้านท่องเมืองก้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเข้าของเงินทองจนถึงเมืองตุงหรือเชียงตุงขณะที่เดินผ่านป่าเมืองตุงได้พบไก่ป่าตัวหนึ่งมีลักษณะขนงดงามสีเขียวใสเสียงขันก็ดังก้องกังวานไพเราะยิ่งนักเป็นที่น่าแปลกก็คือไก่ตัวนี้กุ้นหรือเชื่องมากผิดไปกว่าไก่ป่าทั่วไปชอบมาคุ้ยเขี่ยและกินอยู่ใกล้ๆกับที่พักของปู่เจ้าหนุนปู่เจ้าหนุนได้พิจารณาดูไก่ตัวนี้แล้วเห็นว่าเป็นไก่ที่มีลักษณะดีงามจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของเลี้ยงดูดังนั้นเมื่อเดินทางกลับจากเมืองตุงคืนสู่บ้านเมืองหริภูนชัยปู่เจ้าหนุนจึงอุ้มเอาไก่ตัวนี้มาตวยแล้วนำมาถวายให้เจ้าแม่จามเทวีเจ้าแม่จามเทวีก็ได้รับเอาและปล่อยเลี้ยงไว้บ่ได้กักขังตั้งชื่อมันไว้ว่าเจ้าเขียวแก้วฟ้าตามที่เล่ามาแล้วเจ้าเขียวแก้วฟ้าชอบบินไปหากินไก่เจ
จากขุมเจ้าแม่จำมะเทวีบางทีก็ไปอยู่แถววัดมารุวนารามป่ายางหลวงที่ต้นยางใหญ่ในป่ายางนี้เจ้าเขียวแก้วฟ้าจะใช้เป็นสถานที่ส่งสัญญาณบอกเหตุเตือนภัยคือเจ้าบ้านรู้ล่วงหน้าดังนี้ถ้าเจ้าเขียวแก้วฟ้าบินขึ้นสูงสุดยอดไม้ยางหลวงแล้วคันเสียงดังกังวานซ้ำหลายครั้งแสดงว่าภายใน7วันจะมีข้าศึกมารบกวนแต่ถ้าบินขึ้นไปบัดถึงยอดไม้ยางหลวงแล้วขันสองครั้งแสดงว่าจะมีไส้ศึกเข้ามาสอดแนมก่อกวนเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าเขียวแก้วฟ้าอยู่ในคุ้มเจ้าแม่จำมะเทวีมันจะคอยสังเกตผู้คนเข้าออกถ้ามีผู้ใดเข้ามาหาเจ้าแม่จำมะเทวีโดยขาดการสำรวมรวมบาลวังกิริยามารยาทแสดงถึงบาเคารพเจ้าแม่จำมะเทวีเจ้าเขียวแก้วฟ้าก็จะเข้ามาจิกตีเป็นการตักเตือนจนผู้นั้นสงบจึงจะยอมหยุดเจ้าเขียวแก้วฟ้าได้เสี่ยงจิตหรือว่าตายในโลกมนุษย์เมื่อเจ้าแม่จำมะเทวีสิ้นจิตไปแล้ว3ปีลูกหรือพระโอรสเจ้าแม่จำมะเทวีก็ได้สร้างกูบรรจุร่างของเจ้าเขียวแก้วฟ้าไว้ห่างจากกู่จางกู่ม้าไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยปัจจุบันอยู่หลังวัดไก่แก้วถนนกู่จางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับประโยชน์อันจะบังเกิดจากหนังสือข้าคุณควรเมืองเล่มที่3นี้จะมีมากหรือน้อยด้วยประกันชันใดก็ขอยกถวายความดีให้แก่บุรคณาจารย์ผู้ล่วงแล้วทุกๆองค์เจ้าแม่จำมะเทวีและสัพพวิญญาณในหาริพุนชัยนครจงพ้นจากทุกข์และได้ถึงสุขด้วยเมตตาธรรมนี้โดยทั่วกันขออำนวยอวยพรแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทอญครับพ่อแม่พี่น้องครับเอกสารชุดนี้นะครับก็รวบรวมประวัติโบราณสถานกู่จ้างกู่ม้าละปูนรวมทั้งกู่ไก่แก้วซึ่งอยู่หลังวัดไก่แก้วถนนกู่จ้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนรวบรวมโดยพระครูธรรมาปัญญวัฒน์หรือครูบาอินทร์ปัญญาวัฒโน อดีตเจ้าอาวาสวัดสันตยางหลวงลำพูนนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหาริพูนชัยก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นคู่บารมีของพระนางจำมะเทวีมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับต่อไปผมก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระเสื้อเมืองละปูนนครหริพูนชัยชื่อว่าเจ้าปู่เตโคหรือนายควะยะตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าปู่เตโคถนนวังขวาซอย2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับถนนอินทยงยศตรงกันข้ามธนาคารออมสินสาขาละปูนนะครับฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาจังหวัดละปูนหรือว่าลูกหลานของเจ้าเมืองละปูนยังไม่ได้ไปเคารพสักการะท่านเจ้าปู่เตโคก็ขอเรียนเชิญไปได้ทุกวันนะครับต่อไปจะได้มาเล่าถึงประวัติของเจ้าปู่เตโคให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้ฟังกันนะครับเจ้าปู่เตโคเป็นชนเผ่าพื้นเมืองชื่อว่าเผ่าลัวมีนามว่าควะยะมีความสำคัญในการสร้างบ้านแต่งเมืองหริพูนชัยเป็นอย่างมาก
เป็นขุนพลแก้วคู่พระไทยของพระนางจามเทวีได้รับใจอย่างใกล้ชิดทำหน้าที่ควบคุมประชาชนให้อยู่ในความสงบและมีความสามัคคีธรรมในยามบ้านเมืองสงบและยามเมื่อมีศึกสงครามมาประชิดก็จะทำหน้าที่ควบคุมพลลบเข้าต่อสู้กับศึกศัตรูวางแผนการรบและโอรสทั้งสองนายขวยะเป็นผู้ที่มีร่างกายกำยำมีใจกล้าหาญนำกำลังพลลบของนครอริภูนชัยเข้าต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนศัตรูต้องแตกพ่ายเป็นที่เกรงขามของข้าศึกจนได้รับยกย่องจากพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งนครอริภูนชัยว่าเป็นขุนพลแก้วนายขวยะจึงได้รับการขนานนามทั้งจากฝ่ายศัตรูที่ลุกลานและพลลบของเมืองหริภูนชัยว่ายักษ์เตโฮต่อมาในปีพ.ศ. 2543ได้มีการสร้างศาลเจ้าปู่เตโฮขึ้นโดยเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติคือกับบุคคลที่ทำคุณงามความดีและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและศิลปกรรมแบบหริภูนชัยภาพเล่าเรื่องของเจ้าปู่เตโคจะติดอยู่บนฝาผนังในศาลเจ้าปู่เตโคได้บรรยายว่าภาพที่หนึ่งพระสุเทวะฤาษีสุกันตะฤาษีอนุสะฤาษีและนายขวยะหรือเตโคนำเจ้าบ้านออกสำรวจบ้านเมืองนครหริภูนชัยภาพที่สองบรรยายว่านายขวยะหรือเตโคนำกำลังควบคุมการเสด็จขบวนแพเดินทางมาจากนครหริภูนชัยของพระนางจัมมะเทวีภาพที่สามบรรยายว่าพระฤาษีทั้งสามและนายขวยะจัดพระราชพิธีราชาภิเษกยกพระนางจัมมะเทวีขึ้นครองนครหริภูนชัยภาพที่สี่บรรยายว่ายักษ์เตโคขุนพลแก้วของพระนางจัมมะเทวีนำกองทัพออกต่อสู้กับกองทัพของขุนหลวงวิลังคะจนแตกพ่ายภาพที่5บรรยายพิธีอภิเษกสมรสราชบุตรฝาแฝดของพระนางจัมมะเทวีกับธิดาทั้งสองของขุนพลเตโคหรือขวยะภาพที่6บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนบ้านห้อมป่าขามภาพที่7ภาพของจอมปลวกที่อยู่บริเวณด้านล่างศาลถูกนำบางส่วนขึ้นมาสักการะปูชาภาพที่8ภาพของคุณลุงประเสริฐชื่นชมซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ดูแลศาลนี้มาตลอดคุณลุงประเสริฐเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นศาลนี้มาตั้งแต่เล็กๆเมื่อก่อนก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้จากการพูดคุยกับเจ้าบ้านทำให้ทราบว่าศาลเจ้าปู่เตโคเป็นที่เคารพปู่จานับถืออย่างยาวนานนอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงความกตัญญูกตเวทีผ่านพิธีกรรมต่างๆเช่นการแต่งดาขันเข้าไปเส้นสวงปู่เตโคประเพณีดำหัวช่วงวันสงกรานต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นและยังมีเจ้าบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยใกล้กับหอเจ้าปู่เตโคมักดำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะปู่จาบอกเล่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวหรือหากออกจากบ้านเมืองเพื่อจะเดินทางไปถิ่นแดนไก่ก็นิยมเอาเข้าตอกดอกไม้ธูปเทียนไปบอกกล่าวเล่าอำลาเพื่อขอคุ้มครองให้ปลอดภัยและบางคนขอเป๊กซึ่งเป็นก้อนอิฐ
ก้อนหินเล็กๆนำติดตัวไปเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อฮือปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆและประสบความโชคดีและเจ้าบ้านก็มักจะไปบนบานขอความช่วยเหลือจากเจ้าปู่เตโคก็มักจะสมหวังอยู่เสมอเจ้าป้อเตโคหรือนายขวยะซึ่งเป็นพระเสื้อเมืองหรือเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาเมืองหริพูนชัยหรือว่าละปูนเฮามาตั้งแต่เมื่อ 1,300 กว่าปีนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับรายการเรื่องเล่าหริพูนชัยได้นำเอาเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตที่เฮายังบ่ได้เกิดกันมาเนาะเฮามาอยู่สุขมาอยู่ในบ้านเมืองละปูนเฮามีความสงบสุขร่มเย็นมาตราบ 1,300 กว่าปีพระแม่เจ้าจำมะเทวีเป็นปฐมกษัตริย์คอยดูแลปกปักรักษาลูกหลานสร้างฮีดสร้างหอยไว้หมู่ฮื้อหมู่เฮารักษากันไว้ฉะนั้นบ่ได้ลืมนะครับใครที่เกิดในเมืองละปูนก็ดีนะครับหรือได้มาอยู่ในจังหวัดละปูนเฮาก็ดีขอฮื้อทุกท่านนำลูกหลานนะครับครอบครัวไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนครหริพูนชัยเริ่มตั้งแต่ท่านฤาษีวาสุเทพและฤาษี108ณลานวัดดอยติถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางนะครับก่อนจะขึ้นสู่ดอยตินะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือแห่งที่สองก็คืออนุสาวรีย์พระนางจับมะเทวีตั้งอยู่ที่ข้างตลาดสดหนองดอกอยู่ในปรางของกษัตริย์ผู้ครองนครอริพูนชัยพระหัตถ์ถือมีดดาบและศาลเจ้าแม่จำมะเทวีที่เก่าแก่ดั้งเดิมตั้งอยู่หลังสารกลางหลังเก่า 3. ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปกราบไหว้ศาลเจ้าปู่เตโคคุณศึกแก้วคู่บารมีของพระนางจำมะเทวีอยู่ที่ถนนวังขวาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูน 4. โบราณสถานกูจ้างกูม้าและกูไก่แก้วถนนกูจ้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูน 5. พระธาตุเจ้าหริพูนชัยวรมหาวิหาร 6. ครูบาเจ้าศรีวิจัยตั้งอยู่ที่บนยอดดอยติก่อนจะเข้าสู่เมืองละปูนและครูบาศรีวิจัยณเชิงสะพานศรีวิจัยถนนลำพูนลิมปิงเป็นสะพานที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยได้สร้างปัจจุบันได้มีอนุสาวรีย์ของท่านประดิษฐานไว้ที่เชิงสะพานแห่งนี้ต่อไปผมจะได้นำเอาสถาบันผ้าทอมือหริพูนชัยมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับฟังต่อนะครับสถาบันผ้าทอมือหริพูนชัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าของชาวละปูนเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้มรดกทางภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวละปูนเป็นศูนย์กลางการเฮียนหูเรื่องผ้าทอมือการอนุรักษ์สืบสานส่งต่องานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้สู่คนรุ่นหลังสืบไปโดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากเจ้าดาลารัตน์ณละปูนประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์บริจาคที่ดินจำนวน5ไร่เพื่อเป็นสถานที่ก่อตั้งสถาบันผ้าทอมือหริพูนชัยเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2545สถาบันผ้าทอมือหริพูนชัยมีนโยบายส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสิ่งทอพัฒนาการผ้าตลาดผ้าทอมือ
ของจังหวัดลำพูนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปวงชนสนับสนุนให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจห่วงแหนมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสิ่งทอส่งเสริมผู้มีปัญญาทอผ้าไหมยกดอกและภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดลำพูนที่สะท้อนเอกลักษณ์วิถีชีวิตเรื่องราวของบรรพบุรุษไว้อย่างดีอันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาพัฒนาต่อยอดส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตหัตถกรรมผ้าทอเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านผ้าทอวิวัฒนาการของผ้าทอลำพูนตลอดจนตั้งพิพิธภัณฑ์รวบรวมภูมิปัญญาผ้าทอมือของจังหวัดลำพูนไว้ฮือลูกหลานเจ้าลำพูนคือบริการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและศึกษาเรียนรู้เชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวอันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาของเจ้าลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับบ่ได้ลืมนะครับสถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ในที่ดินนะครับของมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะครับหรือมจรวิไลส่งจังหวัดลำพูนตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับสามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ทุกวันเวลาราชการนะครับต่อไปก็จะได้นำเรื่องราวของคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ลำพูนปัจจุบันมีอายุครบ98ปีพ.ศ.2553นับเป็นการผ่านการเวลามาเนิ่นนานของคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนโดยนายประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้เห็นถึงความสำคัญของอาคารคุ้มเจ้าสัมพันธวงศ์ลำพูนเป็นอาคารประวัติศาสตร์รวมถึงต้องการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ยังมีความสมบูรณ์คงสภาพเดิมซึ่งปัจจุบันภายในจังหวัดลำพูนเหลือคุ้มเจ้าที่ยังคงสภาพเดิมซึ่งปัจจุบันภายในจังหวัดลำพูนหรือในตัวเมืองลำพูนเหลือคุ้มเจ้าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพียงบักกี่แห่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และทำประโยชน์คือเป็นการเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดจนถึงศึกษาถึงสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ลำพูนเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นความรู้คือแก่เยาวชนและผู้สนใจคือเข้ามาทำการศึกษาครับพ่อแม่พี่น้องครับคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์นี่นะครับก่อนที่จะได้มาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนปัจจุบันนะครับในอดีตนะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็ได้ไปเป็นนักเรียนของโรงเรียนมงคลวิทยาแผนกปฐมนะครับซึ่งก็ได้ใช้อาคารหลังนี้นะครับได้เรียนหนังสือเป็นอาคาร2ชั้นไม้นะครับกึ่งตึกกึ่งไม้มีการศึกษาเล่าเรียนฮื้อละอ่อนในเขตตัวเมืองลำพูนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่4นะครับฉะนั้นตอนนั้นผมก็ยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมงคลวิทยารุ่นแรกๆนะครับก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่หั่นก็มีความผูกพันมาจนถึงบัดเดียวนี้นะครับดังนั้นเปิ้นก็อนุรักษ์ไว้ดีมากต้องขอชมเชยวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูนนายประพัฒน์ผู้เจริญไว้ณที่นี้ตวยนะครับถ้าเปิ้นบ่อนุรักษ์เฮาก็คงบ่ได้เห็นสิ่งดีงามที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเฮาเก็บรักษาไว้นะครับต่อไปนะครับเฮาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปแอวหรือไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทรีภูนชัย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพูนชัยตั้งอยู่บนถนนอินทยงยศด้านหลังวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัตถุชั้นเยี่ยมที่พบในจังหวัดลำพูนพร้อมฟังวิทยากรบรรยายสำหรับงานระดับมาสเตอร์พีซหรือคือหนึ่งเดียวในโลกคือกลุ่มเสียนพระพุทธรูปศิลปะหริพูนชัยมีลักษณะเฉพาะคือมีพระมัสสุพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกาพระเนตรโปนเหลือบต่ำป่ายจี้พระโอษฐ์แย้มแบบเสยะนาพระนาสิกบานนอกจากนี้อาคารหลังดังกล่าวด้านหลังยังเป็นที่เก็บรวบรวมศิลาจารึกโบราณที่พบในล้านนาแห่งตวยบดีลืมนะครับอาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนาน 1,300 กว่าปีของนครนริพูนชัยซึ่งขอเชิญทุกท่านปาครอบครัวพี่น้องนักท่องเที่ยวไปเอวไปชมได้ตามเวลาราชการนะครับเปิ้นจะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับและวันนักขัตฤกษ์นอกนั้นก็ไปได้ตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:00 น. ได้เลยนะครับต่อไปจะเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนนั่นก็คือตลาดสดหนองดอกตลาดสดหนองดอกหรือตลาดหนองดอกนี้สถานที่แห่งนี้ใจพื้นที่เคยเป็นหนองน้ำติดต่อกับเขตที่เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ซึ่งถมหนองน้ำเพื่อสร้างตลาดยามเจ้าตลาดหนองดอกหรือกาดหนองดอกคือกาดเจ้าที่มากมายไปด้วยของสดและของกินพื้นเมืองตามฤดูกาลขณะเดียวกันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นตลาดโต้รุ่งในยามเย็นคือคนละปูนหรือนักท่องเที่ยวได้มากินอาหารแบบง่ายๆและหากเป็นช่วงฤดูหนาวตลาดหนองดอกจะเต็มไปด้วยแม่ค้าชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะนำดอกไม้เมืองหนาวแหล่งปลูกในอำเภอแม่ริมและดอยอินทนนท์ของจังหวัดเชียงใหม่มาวางขายจนทำให้ตลาดดูสดใสสวยงามตลาดสดหนองดอกตั้งอยู่ที่ถนนรอบเมืองในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระธาตุเจ้าหริพูนชัยสามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ไปชมวิถีชีวิตการซื้อเข้าซื้อของการขายครัวทุกรูปแบบในแบบของคนลำพูนนะครับขอบเชิญพ่อแม่พี่น้องไปอุดหนุนสินค้าได้ทั้งวันและตลอดทั้งคืนเลยนะครับต่อไปก็จะนำเอาเรื่องคุ้มเจ้ายอดเรือนซึ่งเป็นบ้านไม้สักทรงโบราณแบบหริพูนชัยซึ่งมีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือหนึ่งเดียวในโลกคุ้มเจ้ายอดเรือนเรือนมะนิลาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครหริพูนชัยองค์สุดท้ายสร้างให้เจ้ายอดเรือนชายาองค์สุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2470สวยงามด้วยงานสถาปัตยกรรมน่าชมหน้าจั่วเรือนมีการประดับไม้เสากลึงหรือเขาเรียกว่าสะระไนอันเป็นลักษณะพิเศษของเรือนไม้โบราณของจังหวัดลำพูนฉะนั้นเพิ่นได้บอกกันว่ากาแลคือเชียงใหม่สะระไนคือลำพูนฉะนั้นตัวผมเองเป็นสถาปนิกก็ขอเรียนเชิญคือพ่อแม่พี่น้องทุกหลังคาเรือนรวมทั้ง8อำเภอในจังหวัดลำพูนได้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างเขาควรจะต้องอนุรักษ์แล้วสร้างเอกลักษณ์คือเป็นตัวตนของแต่ละจังหวัดฉะนั้น
บ้านใดเฮือนใดที่ได้สร้างไปแล้วได้ประดับประดาด้วยไม้กะแลที่ป่ายยอดจัวหลังคาถ้าเป็นไปได้ก็จะมีกำลังก็ขอฮื้อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้เอาไม้กะแลของตังเชียงใหม่หรือตังภาคเหนือส่วนจังหวัดตังอื่นเอาลงแล้วขอเชิญไม้สะระในซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำพูนขึ้นประดับอาคารบ้านเรือนคือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดลำพูนฉะนั้นบางอย่างบางสิ่งเฮาต้องไว้ในที่เหมาะสมฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าใครจะแปลงบ้านอาคารร้านค้าวัดวาอารามไม้กะแลขอให้เอาไปไว้ตกแต่งที่บ้านเมืองเชียงใหม่ส่วนไม้สะระไนก็ขอให้เอาไว้ที่เมืองลำพูนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่จะให้ความร่วมมือกันในเรียววันนี้และในโอกาสต่อไปบอกลูกบอกหลานนะครับแต่ละที่ก็มีของดีแต่ละจังหวัดก็มีของที่น่าชมเฮายกย่องเชิดชูเพื่อคือแต่ละบ้านแต่ละเมืองมีของดีประจำบ้านประจำเมืองจะได้บะปะปนกันนะครับต่อไปก็จะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปแอวกาดขัวมุงกาดขัวมุงนะครับอันนี้อาจจะเป็นกาดย้อนไปเมื่อยังมีขัวมุงกาดขัวมุงตั้งอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงแมลงกาดหัวหัวมุงหมายถึงสะพานข้ามแม่น้ำกวงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองหริพูนชัยอยู่ตรงกันข้ามวัดพระธาตุหริพูนชัยกาดหัวมุงหมายถึงสะพานข้ามแม่น้ำกวงที่มุงหลังคาภายในมีร้านขายของที่ระลึกทั้งผ้าไหมยกดอกผ้าทอและของกินของฝาก

ภัยธรรมชาติก็ทำให้มีพายุได้มาพัดเอาขั้วมุงทำความเสียหายจนบ่าสามารถที่จะทำการค้าขายบนกาดขั้วมุงได้ทุกวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรวมทั้งวัดพระธาตุหริพูนชัยและก็เทศบาลเมืองลำพูนเทศบาลเวียงยองก็ได้เก็บหรืออาคารขั้วมุงนี้ออกจากสะพานหรือขั้วต้าสิ่งเดิมปัจจุบันก็สามารถที่จะนำรถสำล้อรถถีบหรือรถเครื่องนะครับข้ามไปมาระหว่างฝั่งตะวันตกคือวัดพระธาตุหริพูนชัยข้ามไปฝั่งตะวันออกหมู่บ้านหรือชุมชนเวียงยองได้นะครับสงวนไว้สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่มาสามารถที่จะฮือท่านข้ามสะพานแห่งนี้ได้เพราะว่าเป็นจุดของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายต้องสโลลี่หรือว่าต้องจ้าจ้าจะขับบวยปื๊ดปาดเหมือนถนนปกติหรือสะพานทั่วไปบ่ได้ฉะนั้นมาลำพูนนอกจากท่านจะมาไหว้ศาสมาชมโบราณสถานมากราบพระธาตุหริพูนชัยแล้วบ่เป็นหยังครับถึงแม้นบ่มีขั้วมุงปัจจุบันท่านสามารถข้ามขั้วต้าสิงหรือขั้วมุงเดิมไปฝั่งเวียงยองเมื่อพ้นสะพานท่านจะเจอกาดขั้วมุงเดิมย้ายไปตั้งอยู่บริเวณลานกว้างริมแม่น้ำกวงฝั่งตะวันออกบริการขายสินค้าทุกอย่างของดีเมืองลำพูนจะอยู่ที่กาดฝั่งเวียงยองขอเชิญนะครับไปเอวลำพูนแวะไปที่กาดขั้วมุงที่ใหม่นะครับเลยกาดเลยสะพานต้าสิงหรือสะพานขั้วมุงไปอยู่ขวามือนะครับแถมน้อยนึงนะครับถนนคนเดินของลำพูนเฮาจัดและควบคุมอำนวยการโดยเทศบาลเมืองลำพูนจะจัดขึ้นทุกเย็นวันศุกร์บริเวณถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอกทำให้บ้านเมืองเงียบสงบอย่างลำพูนได้มีเวลาคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดสินค้าพื้นเมืองของกินของใจนานาชนิดก็บันดีลืมนะครับถนนคนเดินเวลาผ่านไปนะครับเมื่อปี2545ผมทำถนนคนเดินแบบถนนสายวัฒนธรรมชื่อว่ามนเสน่ห์สายวัฒนธรรมลำพูนปัจจุบันก็เป็นถนนคนเดินทั่วๆไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเฮามีแหล่งที่จะฮือพี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและแขกผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้ไปเอวหลายตี้สำหรับ1ก็คือถนนคนเดินวันศุกร์นะครับหน้าวัดพระราชหริพูนชัยตั้งแต่4แยกประตูต้าขามมาถึงแยกประตูต้านางระยะทางก็ประมาณกิโลเมตรเศษๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ควงพันปีซึ่งตั้งอยู่หลังสารกลางจังหวัดตั้งอยู่หลังวัดพระธาตุหริพูนชัยตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ตลอดทั้งผิวพื้นถนนคือสวยสดงดงามประดับโคมไฟเพื่อจะเตรียมจัดงานปลายปีนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วต่อไปที่ควงพันปีด้านหลังวัดพระธาตุก็จะเป็นแหล่งถนนคนเดินแบบวัฒนธรรมลำพูนของเฮาต่อไปผมจะได้นำเอาเรื่องพระเจดีย์ชัยมงคลดอยกิ่นบ่อเสี่ยงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับประวัติและความเป็นมาของพระสถูปเจดีย์ชัยมงคลดอยกิ่นบ่อเสี่ยงวัดดอยม่อนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนพระสถูปเจดีย์ชัยมงคลสร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยพระนางจัมมะเทวีปฐมกษัตริย์ของ

0: นครหริพูนชัยประมาณกว่า 1,300 ปีเมื่อครั้นที่พระนางได้เสด็จกลับจากเสด็จส่งพระโอรสแฝดองค์เล็กไปยังสร้างบ้านแต่งเมืองปกครองนครเขลางหรือจังหวัดลำปางในปัจจุบันในระหว่างเส้นทางเสด็จกลับจากเขลางสู่หริพูนชัยนั้นเมื่อขบวนลี้พลเดินทางข้ามจากดอยสูงด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระนางจำมะเทวีจึงได้โปรดให้หยุดขบวนทัพณสถานที่แห่งนี้ซึ่งถือว่าอยู่ระหว่างนครทั้งสองลักษณะภูมิประเทศเป็นป้าเขาลำเนาไพสงัดวิเวกเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันคือบริเวณพุทธนครธรรมพระนางจำมะเทวีตรงกับพระประสงค์จะประทับพักเมื่อปรารภความเพียรพระนางจำมะเทวีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงจากกษัตริย์เป็นสีขาวของผู้ปฏิบัติธรรมชีพราหมณ์ภาคเพียรเจริญศีลสมาธิสติปัญญาพิจารณาธรรมะหัวข้อที่ทรงตั้งใจพิจารณาด้วยพระหทัยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวบ่ย่อท้อปฏิบัติเพื่อความรู้เห็นจริงตรงคำคำสอนของพระพุทธเจ้าลุล่วงลาตีหนึ่งดวงจิตแห่งจำมะเทวีได้เกิดความกระจ่างแจ้งเห็นธรรมะสว่างสวัยเจิดจรัสกระจ่างจนเกิดปัญญาภายในรู้แจ้งชัดด้วยเหตุแห่งทุกข์และในที่สุดก็สามารถดับทุกข์ด้วยความพัดภาคจากสิ่งหรือคนผู้ที่เป็นที่หักอันเกาะกุมพระหฤทัยมาโดยตลอดคือขาดสะบั้นลงได้ดังนั้นจึงนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้จึงถือว่ามีบุญคุณและสำคัญยิ่งต่อพระองค์พระนางจำมะเทวีได้พระราชทานนามคุณเขาบริเวณนั้นว่าดอยกิ่นบ่อเสียงและโปรดให้สร้างสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่เป็นที่ระลึกนามว่าพระสถูปเจดีย์ชัยมงคลอันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ชนะมารในจิตเข้าสู่สัจธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังทรงผูกดวงเมืองพี่น้องคือหริพูนชัยและเขลางนครไว้ตัวกันพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นที่สักการะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในการต่อมาเป็นที่พระอริยเจ้าและพระเถระกรรมฐานได้ทุดงแวะเวียนเจริญภาวนาเสมอเล่ากันว่าในยุคหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีครั้งที่ท่านได้เดินทุดงขึ้นเหนือก็เคยมาบำเพ็ญภาวนาบนดอยแห่งนี้การเวลาผ่านไปเป็นพันกว่าปียุคปัจจุบันก็เหลือเพียงร่องรอยซากเจดีย์ที่ถูกทิ้งล้างแต่กระนั้นมวลพลังงานบารมีอันเข้มข้นเกิดจากการบำเพ็ญเพียรธรรมในยุคก่อนนั้นยังบิได้สูญหรือเสื่อมสลายไปเช่นเดียวกับวัตถุปัจจุบันผู้ที่ไปนั่งสมาธิภาวนาบริเวณนี้จึงสัมผัสได้ถึงความสงบอิ่มเอิบปิติสุขจิตที่รวมเป็นเอตคัตตลมได้ง่ายจัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมควรจะฟื้นฟูอนุรักษ์และประจักษ์แก่ชนรุ่นหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ชัยมงคลได้เกิดขึ้นโดยคณะลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาต่อพระนางจำมะเทวีได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการเพื่อรวบรวมผู้มีจิตกุศลในพระพุทธศาสนาบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานอันเชิดหน้าชูตาของจังหวัดลำปูนและภาคเหนือเป็นอนุสรณ์ย้อนความทรงจำจากอดีตเมื่อ 1,300 ปีแห่งพระนางจำมะเทวีด้วยการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยคือส่วนองค์เจดีย์ด้านบน เป็นสถาปัตยกรรมโบราณรูปทรงเหลี่ยมทำนองเดียวกับเจดีย์กูกุฏของยุคจามเทวีส่วนชั้นล่างเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบยุคปัจจุบันวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2556และพระเจดีย์แห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุพระพุทธรูปรวมไปถึงสัญลักษณ์แห่งยุครัตนโกสินทร์รัชกาลที่9คือบรรจุเหรียญกระสากเงินตราที่ใช้หมุนเวียนในประเทศในช่วงเวลาเดียวกับการบูรณะเจดีย์ในครั้งนี้และพัฒนาบริเวณโดยรอบของพระเจดีย์ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้พิจารณาความสำคัญของสถานที่แห่งนี้จึงเห็นควรคือศิลปะจิตรกรรมวาดภาพฝาผนังจะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นลำดับเรื่องราวเริ่มแต่ขบวนเสด็จผ่านเส้นทางป่าเขาด้วยประทับบนพาหน้าจ้างต้นคู่บารมีผู้กำงาเขียวเมื่อพบชัยภูมิอันเหมาะสมเกาะยุทธขบวนตั้งค่ายประทับแรมเพื่อนำหมู่คณะถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรมจวบจนกระทั่งภาพการบูรณะพระเจดีย์ย้อนยุคอดีตและศาลาเสาศิลาชัยมงคลรวมทั้งหมด16ภาพโดยศิลปินผู้ออกแบบและหัวหน้าทีมงานวาดภาพคืออาจารย์เกรียงไกรเมืองมูลแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่แก้วอมรินทร์ผู้เรียบเรียงรายนามผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังของพระเจดีย์ชัยมงคล 1. บริพารผู้ศรัทธาพระนางจามเทวี 150,000 บาท 2. คุณประสบคุณเกตสนีจิรวัตรวงศ์และครอบครัว 100,000 บาท3. คุณปราณีหานสุขจริยา 100,000 บาท 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสานและคุณอัญเชิญวงมณีลุ่ง 50,000 บาทห้างแจมฟ้าพลาซ่าและศูนย์การแจมฟ้าพลาซ่าช้อปปิ้งมอลล์ 5. คุณกันนัฐถาไตรสรณกุล 50,000 บาท 6. คุณวราดาปวีวัฒน์บริษัท KF Leasing จำกัด 50,000 บาท 7. ทันตแพทย์หญิงพิมพ์จินดาคุณพลอยเพ็ญพจนการ 50,000 บาท 8. คุณจีรนันท์กรศรีทวรัตน์ 50,000 บาท 6. คุณบุรีเสรีโยธินคุณพักวิดาพักวิภาเรืองวิทยาโชติ 50,000 บาท 10. ดร.ทวีศักดิ์บรรลือศิลป์ 50,000 บาท 11. คุณอุบลวรรณกาญจนวณิช 50,000 บาท 12. คุณสิริพรตั้งคุณากรบริษัทนำแสงเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 50,000 บาท 13. ตระกูลดานไพบูลย์ 40,000 บาท 14. คุณกิติพัฒน์สี่บุญปวน 10,000 บาท 15. คุณรัตนาคุณอภิสิทธิ์วิชยานรัฐ 5,000 บาท 16. คุณพรพรมลีนุตตะพง 5,000 บาท 17. ผ้าป่าคุณทศพลจังพาณิชกุล 4,000 บาท 18. คุณนัทพรเอื้อมพรวณิช 3,000 บาท 19. คุณม่วย500บาทครับอันนี้ก็คือรายนามผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องต่างๆในสมัยพระนางจามเทวีณฝาผนังพระเจดีย์ชัยมงคลก็ขอเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศย้อนรำลึกไปดูและไปศึกษาไปกราบไปไหว้ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระนางจามเทวีดังกัมปี้เจ้าแม่จามเทวีได้พูดว่าหรือได้ตรัสว่าเราคือ จัมมะเทวีผู้ศรัทธายิ่งในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่มีสิ่งใดจะทำเพื่อดวงจิตนี้เกิดความเหนื่อยหน่ายแต่มุ่งมั่นจะทำพระพุทธศาสนาให้เจิดจรัสกระจ่างแจ้งแก่แผ่นดินนอกจากนี้ท่านยังจะได้ไปกับพระประธานพระเจดีย์ชัยมงคลนามว่าพระพุทธธรรมที่มงคลสร้างจากการแกะสลักซากไม้ต้นโพคือต้นที่ตายเองโดยธรรมชาติต้นโพเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นต้นไม้อันเป็นสถานที่ประทับและตรัสรู้บรรลุพระสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเป็นพันไม้ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจดีย์ชัยมงคลหรือดอยกิ่นบ่อเสี่ยงตั้งอยู่ที่ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนอยู่บนถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางเมื่อท่านเดินทางจากดอยติหรือจากจังหวัดลำปูนและเชียงใหม่ไปจังหวัดลำปางในระหว่างทางก่อนจะถึงสารกลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่ประมาณ1กิโลเมตรจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระเจดีย์ชัยมงคลดอยกิ่นบ่อเสี่ยงแห่งนี้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ไปแวะเยี่ยมชมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวนะครับใน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองไทยพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะ พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสรรใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุริดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสรรใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสรรใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
2: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมิกี้และเห็ดเป่าหูพวงกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
3: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
2: ขณะที่นางสาวนราวรรณพงษ์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
4: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเราเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
2: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็ว เบื้องต้นพบ

0: ผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน7แสนบาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิ์สวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ up skill และ re skill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
1: นายบุญพงษ์ นัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรในจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป นางอัญชลีภูริวิวัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิเช่นนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5 กรกฎาคม 2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
2: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
3: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ15-24ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนติยาพันยางเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
7: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพศวรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า จังหวัดตราดที่ว่าเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตราดที่ว่าเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดตราดที่ว่าแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่ว่าอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราดที่ว่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 น.ตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดบริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทางเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิดิเย่เดอชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มปัปเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มปัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การโดนจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบย์ได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่คล็อปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเขาเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซักคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ0เซต 7-5และ6-1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตาอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโกลงการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่1-5กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motorsport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport 1 Make Raceเคนทาโร่ชิบะคว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10
0: เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลือง และเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเห็ดพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100%คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB All Gen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
3: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน
4: กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีศรี

0: 变身去变海呀。
1: 那那，人过的晚，苏格兰那江，巴江家门，登巴汉，巴巴乌伊。

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ห่วมสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสารฮักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามหับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสวทลปูน FM 95สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประ

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โอ้แล้วไผมาห้องกันได้หมอพ่อพ่อหัวมันลำไยอบแห้งแต
0: ่พ่อไปเล่นงานเล่นตาคนเท่านี้เนื้อบักกำลังเครียดเครียดเรื่องดำไยอยู่นะ
1: โอ้ลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่วันดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ่นก่
1: อมีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลำไยสักหน่อยบ่ะ
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ่นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่าได
0: ้ได้
1: บ่าได้นะ
0: อันลุงเฮ้มึงแห่ปังออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก็เนาะก็อาจจะได
0: ้ยิ่งกะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: โอ้แชมป์วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพอคนนั่งรอกันเป็นแซ่บจะ
1: ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อบายประทวนนะของลุงได้ใดๆขอวันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: ฮะช่องแขน5ก่อนกะโตโตนี่แท้เอออันมึงมักหลับงัววันหลับควายบ่ะแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ่ะ
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ่ะหลับบ่ะ
2: จำนวนเงิน250,000 บาท
3: หลับแป๊บก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250 บาทเนี่ยบ่ะแชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกะลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้จ่ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันนี่มึงโหลมันมาใช้หนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอูนักจะไปอูนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้เนาะเนาะมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮ้อกูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังๆสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนเนาะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำใหญ่อบแห้งกูเนาะเอากูมาแห้งแต่ๆแล้วเนี่ยเนาะเนาะ

0: ลุงไอ้ยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหรียญ5รุ่นเก่าลูกใจยังล้ำเลืออ
1: ้าวก็จะเรื่องไอ้ยังแถมมาบักแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันนี่เนาะขนาดกินข้าวเปิ้งยังชายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่ๆๆจะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวๆผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
7: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน นายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID Line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุ

0: ะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
1: ขอประณตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกข์ผ่อน

ประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตี้ละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์08436632230843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตี้ละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ไปจนถึง 15:00 น.โดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาเพื่อกับญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราตั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดหูไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยน
บ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮือกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอลหม่านเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวสำหรับธรรมะคำคมวันนี้อู่เรื่องของความเป็นผู้นำความเป็นหัวหน้าคำว่าผู้นำที่จักนำมาอู่ถึงซึ่งได้กล่าวว่าผู้นำนั้นประเด็นที่จักนำมาอู้มาว่าถึงก็คืออุปกรณ์ของผู้นำธรรมดาศาลานายช่างก่อสร้างเปิ่นก็จะมีอุปกรณ์คือเครื่องมืออาทิเช่นว่าเป็นมีดเป็นขวานเป็นมุ้ยเป็นค้อนเป็นสิวเป็นเลื่อยสปะว่าควมือสารพัดกูยังของนายช่างถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาหรือปัญญาชนนี่ก็ต้องมีอุปกรณ์ของนิสิตนักศึกษาก็คือหัวใจบัณฑิตหัวใจนักปราชญ์ซึ่งก็คือสุจิปุริก็แปลใจความสุจิปุริย่อๆว่าฟังให้หมดจดให้มากปากต้องไวใจต้องคิดถึง4อย่างนี้เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือเป็นหัวใจของเหล่าบัณฑิตฟังให้หมดจดให้มากปากต้องไวใจต้องคิดดังนั้นความเป็นผู้นำนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์ของผู้นำก็คือคุณธรรมดังกรรมประพันธ์ที่บอกว่าอันโครงช้างย่อมมีพยาสารครอบครองบริวารทั้งหลายฝูงโคย่อมมีขุนโคผู้เป็นนายมุ่งหมายนำพวกไปหากินฝูงโหงมีเหมราชราชาฝูงปักษาก็มีพญาปักษิณเหล่าเทวาย่อมมีเอกอมรินทร์เป็นปิ่นเทวันชั้นฟ้าฝูงคนย่อมมีผู้นำเป็นหัวหน้าคอยกะการบัญชาให้เกิดผลอันกองทัพบริบูรณ์ด้วยผู้คนไม่มีตัวขุนพลแล้วจะสู้ใครเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าคุณนันเจตระมานังอุชุคชติปุงคโวซึ่งมีใจความจากพระบาลีบทนี้แปลได้ว่าเมื่อฝูงโคกำลังว่ายข้ามฟากอยู่ถ้าโคจะฝูงไปตรงฝูงโคก็ย่อมไปตรงกันฉันใด
แม้ในหมู่มนุษย์ก็ฉะนั้นถ้าผู้ใดว่าที่ได้สมมติเป็นผู้นำทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ประพฤติธรรมคนนอกนั้นก็จะประพฤติตามธรรมไปโดยได้ประดุจดังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นโครงบทหนึ่งเขียนไว้ว่ายามฝูงโคข้ามฟากนาทีโคโจกนำตรงดีไปเลี้ยวปวงโคอื่นตามรีรุดข้ามทั้งหลายย่อมเคี้ยวไต่เต้าตามกันดังนั้นคำว่าผู้นำจะต้องมีคุณธรรมเป็นลักนำตัวก่อนเป็นอุปกรณ์นำตัวถ้าผู้นำขาดอุปกรณ์ที่จะนำขาดคุณธรรมที่จะนำก็บ่สามารถปกครองคนอื่นได้บ่สามารถเข้าไปดูแลคนอื่นได้บ่สามารถที่จะนำคนอื่นถึงพร้อมด้วยความสุขได้ดังนั้นคนเป็นผู้นำถ้านำไปทางที่ดีคนที่เป็นผู้ตามก็ตามดีผู้นำถ้านำไปทางบดีคนตามก็ตามไปทางบดีดังนั้นความเป็นผู้นำนั้นจะต้องมีวิญญาณของผู้นำอยู่ในตัวตนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮาอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก่อนับตั้งแต่ครอบครัวสมาคมตลอดถึงชาติหรือประเทศหนึ่งก็ต่างมีการงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องถึงกันมีสุขมีทุกข์ก็ร่วมกันมีส่วนได้ส่วนเสียก็ร่วมกันเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมีผู้นำซึ่งในแต่ละสังคมในแต่ละประเทศก็เรียกขานต่างๆกันไปว่าหัวหน้าพ่องนายกพ่องประมุขพ่องประธานาธิบดีพ่องซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำสำหรับผู้นำก็ทำหน้าที่เป็นคนที่คอยดูแลและรับผิดชอบนำความเจริญทำหน้าที่ในการป้องกันสภาพอันตรายบ่ฮือเกิดขึ้นกับหมู่กับคณะถ้าสังคมใดที่ได้ผู้นำที่ดีก็นำหมู่คณะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรถ้าสังคมใดได้ผู้นำที่บดีก็นำหมู่นำคณะนำคนในสังคมนั้นๆไปสู่ความยุ่งเหยิงไปสู่ความยุ่งยากไปสู่ความล้าหลังดังนั้นผู้นำที่ดีนั้นทำให้ทุกชีวิตภายใต้การดูแลนั้นปราศจากอันตรายตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้นำหรือผู้นำที่ร้ายนั่นก็มีแต่หายนะความร่มจมซึ่งมีภาษิตติเป็นภาษิตโรมันกล่าวไว้ต่อหนึ่งว่าฝูงแกะมีราชสีนำดีกว่าฝูงราชสีมีแกะนำดังนั้นก็ประดุจดังพระบาลีที่กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นำไว้แห่งบทหนึ่งที่กล่าวว่าสุนัยกานังจรนังสุตังพลังผู้นำที่ดีนั้นจะต้องถึงพร้อมจะต้องถึงพร้อมดังนี้ก็คือ1เป็นคนมีความรู้ดี2เป็นคนมีความประพฤติดี3เป็นคนมีพลานามัยที่ดีความรู้ดีประพฤติดีพลานามัยที่ดีเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นของคนที่จะเป็นผู้นำความรู้ดีก็ถึงพร้อมด้วยวิชาอันหมายถึงความรอบรู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกความประพฤติดีก็หมายถึงคุณธรรมที่ผู้นำจักควรมีจักเป็นเครื่องเป็นเกราะนำปาผู้นำถึงพร้อมด้วยศีลธรรมนำปาให้
ชุมชนสังคมนั้นๆเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนำไปซึ่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรเรียกว่าผู้นำมีความประพฤติดีและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้นำจะต้องมีพลานามัยที่ดีคำว่าพละหมายถึงกำลังอันหมายถึงกำลังทั้งด้านสติปัญญากำลังทั้งด้านกายจักเป็นผู้นำจะต้องเป็นคนเสียสละมีพละกำลังทั้งปัญญากำลังแห่งปัญญากำลังแห่งกายเปรียบประดุจดังเป็นแม่ทัพนำทัพออกศึกจะมีปัญญาดีเพียงใดก็ตามนะถ้ากำลังสุขภาพบดีก็บ่สามารถไปนั่งม้าไปขี่ม้านำหน้ากองทัพได้หรือแม้แต่ว่ามีพละกำลังดีเพียงใดก็ตามแต่กำลังปัญญาบ่มีก็เป็นผู้นำที่ขาดสมดุลดังนั้นพลานามัยดีก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจปัญญาที่ดีดังนั้นทั้ง3ประการจรณังสุตังพลังนี่ก็คือความรู้ความประพฤติพลานามัยที่ดีเป็นฐานของความเป็นผู้นำจึงสรุปได้ใจความเบื้องต้นว่าคนที่จะเป็นผู้นำนั้นคือคนที่ได้ชื่อว่ากรรมโชคชะตาวาสนาของทุกชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลนะทุกชีวิตแล้วก็ทุกสุขเสื่อมเจริญขาดทุนได้กำไรขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำผู้นำจะต้องรับผิดและรับชอบดังนั้นความเป็นผู้นำคือคนที่จะต้องดูแลทั้งโชคชะตาวาสนาแห่งชีวิตความทุกข์ความสุขความเสื่อมความเจริญรวมถึงขาดทุนกำไรของคนในสังคมเพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องอาศัยคุณสมบัติที่เป็นคุณธรรมที่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในราชธรรมนิติกถาว่าคุณสมบัติหรือคุณธรรมของผู้นำนั้นมีอยู่ประมาณ6ประการดังพระบาลีได้กล่าวว่าขมาชาคลิยุฐานังสังวิภาโคทยิคคนานายกัสสะคุณาเอเตอิชิตภาหิตัตถิโนซึ่งแปลว่านายกคำว่านายการนายกเนี่ยหรือหมายถึงผู้นำเนี่ยผู้เห็นแก่ประโยชน์เกื้อกูลควรที่จักมีธรรมะเหล่านี้คือ 1. มีขมา 2. มีชาคดิยะ 3. มีอุทานะ4. มีสังวิภาคะ 5. มีทยา 6. มีอิคคนาตั้ง6ประการนี้มีใจความที่เป็นธรรมะดังนี้ประการที่1คำว่าขมาหมายถึงอดทนความเป็นผู้นำนี้จะต้องมีบุคลิกลักษณะที่มีความอดทนมีความอดทนมีความอดกั้นยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าได้กล้าเสียความอดทนเป็นมนต์ของนักต่อสู้ความอดทนความอดกั้นเป็นพื้นฐานของผู้นำที่มีธรรมะก็คือจะรู้เรื่องราวรับเรื่องราวติจักบริหารคนร้อยคนพันคนแสนคนล้านคนคนเหล่านั้นย่อมต่างป่อต่างแม่ต่างจิตต่างใจต่างกำอูต่างกำจ๋าต่างความคิดที่จะมาสูญการปะกันย่อมเป็นที่ธรรมดาที่ผู้นำจะต้องรับทราบและก็รับรู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละพวกแต่ละพรรคมีเรื่องอะไรอย่างที่จะเสนอมีเรื่องอะไรอย่างที่จะฟ้องจะร้องก็เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลประการต่างๆนานาผู้นำจะต้องอดทนอดกลั้นบ่โอนเอียงเป็นต้นนี่นะดังนั้นก็เ
ประดุดดังว่าบางครั้งเปิ่นก็ว่าดีบางครั้งเปิ่นก็ว่าให้บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ให้เพราะฉะนั้นน้ำขุ่นจงเอาไว้ข้างในน้ำใสจงเอาไว้ข้างนอกดังนั้นภาษิตถือว่าเท่าไรเท่ากันยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โสภาเมื่อทุกมีเท่าไรเท่ากันยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โสกาเมื่อทุกมีดังนั้นคำว่ายิ้มได้เมื่อภัยมาก็คือความอดทนปัญหาอุปสรรคของความเป็นผู้นำย่อมมีเป็นธรรมดาถนนของผู้นำบ่ได้ราบรื่นตลอดเส้นทางก็ย่อมมีครุขระมีอุปสรรคมีปัญหาแต่นั่นคือความเป็นผู้นำจะต้องอดทนอดกั้นยิ้มได้เมื่อมีปัญหาละบะโศกาก็คือบะโศกเศร้ายามมีทุกข์หาหนทางดับทุกข์หาข้อแก้ปัญหาอันนี้คือคุณธรรมข้อแรกของความเป็นผู้นำก็คือขมาอันหมายถึงความอดทนประการที่สองความเป็นผู้นำจะต้องมีชาคริยะหมายถึงตื่นตัวตื่นตัวในที่นี้ก็คือเป็นคนที่ไหวตัวทันต่อเหตุการณ์หูต่อการเปลี่ยนแปลงมีสัญชาตญาณที่ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจแต่บ่ตื่นเต้นบ่ตื่นตูมและบ่ตื่นข่าวความเป็นคนตื่นตัวที่ว่องไวต่อทันต่อเหตุการณ์เรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองกับคนที่เฮาปกครองดูแลบ้านที่เฮาพอกอยชุมชนที่เฮาดูแลพอกอยอยู่ความเป็นผู้นำจะต้องทันต่อเหตุการณ์ไฟมาน้ำหดน้ำมาก็หาวิธีแก้ไขจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆมีเรื่องมีราวมีข่าวมีสารอันใดที่ส่วนกลางเปิ้นฮือมาความเป็นผู้นำจะต้องมีสัญชาตญาณคือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตาอยู่ทุกเมื่อและก็ตื่นใจเวลาทำงานก็คือตื่นตัวเนี่ยจะต้องหูตัวอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีเหตุอะไรอย่างพร้อมที่จะรับมือตื่นตาก็คือตาเนี่ยถามว่าจะรับก็รับแบบมีความสุขแต่มาได้รับจนมาหูเนื้อหูคิงและก็ตื่นใจเวลาทำงานก็คือมีใจที่รักแต่ทั้งตื่นทั้งหลายแลตื่นตัวตื่นตาและตื่นใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าตื่นตัวของผู้นำแต่ผู้นำอย่าให้ตื่นก็คืออย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตูมและอย่าตื่นข่าวอันนี้คุณสมบัติข้อที่สองคือชาคริยะคือตื่นตัวคุณสมบัติข้อที่3ก็คืออุทธานะอันหมายถึงความขยันผู้นำจะต้องมีความขยันบ่ท้อถอยบ่ท้อแท้นักเอาเบาสู้มีความอุตสาหะตั้งใจไฟต่องานจนได้ชื่อว่าเสียงดังหน้าแดงแต่แรงไม่ออกคนใดก็ตามเป็นผู้นำที่เสียงดังหน้าแดงแหงบ่ออกอันนี้เป็นผู้นำบ่ได้คนที่จะเป็นผู้นำได้อย่าต้องเป็นคนมันเป็นคนบ่ท้อบ่ถอยนักเอาบ่สู้มีอุตสาหะตั้งใจและไฟต่องานเพราะนั้นผู้นำบางคนนี่เบาไหนเป็นผู้นำด้อยพัฒนาปกติเป็นด้อยพัฒนาด้วยความปกติก็คือลาป่วยเป็นนิดลากิจเป็นประจำมิหนำซ้ำคอยประจบเอาแต่หลบเลี่ยงงานเชี่ยวชาญในการคุยทำช่วยอยู่เสมอพอเผลอก็คอยรับโทรศัพท์ทั้งวันนั่งก็ไม่ติดที่งานมีก็ไม่ค่อยทำเป็นผู้นำแต่มาช้าตลอดปีแถมว่าจรรีกับก่อนการบริหารก็ไม่ดีกลับไปโทษผู้ร่วมทำงานหน้าด้านเอาเงินเดือนแถมเลื่อนขั้นมือเสื่อมปีเพราะนั้นผู้นำที่กล่าวมาโอเนี่ยคือใจบ่ได้ใจบ่ได้ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้นำที่มันนำปลาลูกน้องมันตัวเก่าก็ต้องมันอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติของผู้นำจะต้องมีคือขยันอุทานนะประการที่สี่คือสังวิภาคะก็คือมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งงานกระจายตำแหน่งงานบ่ยึดเอาไว้คนเดียวบ่เก็บงานเอาไว้คนเดียวรู้จักแบ่งภาระกระจายงานให้กับลูกน้อง
เมื่อความดีปรากฏก็แบ่งความดีให้แก่กันและกันเรียกว่าเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังวิภาคะประการที่5ผู้นำจะต้องมีทัยาอันหมายถึงเมตตากรุณาต่อผู้อื่นบ่โหดร้ายบ่มีใจดำให้อภัยเมื่อผิดพลาดเมื่อลูกน้องผิดพลาดตักเตือนกันได้อันนี้คือความเป็นผู้นำประการที่5ประการที่6คืออิคณาก็คือรู้จักตรวจสอบตรวจตราติดตามผลงานถ้าเป็นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาก็งานดีสำคัญที่ใจงานใหญ่สำคัญที่คนงานที่ดีของลูกน้องก็ต้องเอาใจเฮ้ยกำลังใจถึงได้งานใหญ่ก็เพราะมีคนคอยช่วยเหลือดังนั้นอันที่6ก็คือรู้จักตรวจสอบดังนั้นเมื่ออู้ในภาพรวมแล้วความเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติที่มีคุณธรรมที่เป็นผู้นำที่สามารถนำคนนำสังคมนำปลาให้เกิดความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรได้ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติเมื่อถอดแล้วก็จะได้บทกลอนที่กล่าวว่าสักวาผู้นำดีดูที่ไหนดูที่ใจมีธรรมประจำจิต 1. อดทนยิ้มแย้มแจ่มเป็นนิด 2. มีคิดดิเริ่มเสริมตื่นตัว 3. เป็นผู้ขยันหมั่นทำจิต 4. พินิจมอบงานการให้ด้วย 5. มีเมตตาธรรมประจำตัว 6.ตรวจทั่วงานที่มอบชอบทำเอ่ย6ประการนี้เป็นคุณธรรมกล่าวให้ฟังแห่มรอบหนึ่งเป็นบทกลอนสำหรับผู้นำว่าสกวาผู้นำดีดูที่ไหนดูที่ใจมีธรรมประจำจิต 1. อดทนยิ้มแย้มแจ่มเป็นนิด 2. มีคิดดิเริ่มเสริมตื่นตัว3. เป็นผู้ขยันหมั่นทำกิจ 4. พินิจมอบงานการให้ทั่ว 5. มีเมตตาธรรมประจำตัว 6. ตรวจทั่วงานที่มอบชอบทำเอ่ยหากประมวลผลย่อลงมาคือเข้าใจจำง่ายสำหรับผู้นำก็มีองค์ประกอบคือรู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องต้องสุจริตมีมิตรสัมพันธ์รู้ว่างานคือชีวิตรู้งานดีคือเข้าใจงานรู้ปฏิบัติงานรู้อย่างลึกซึ้งบ่ใจหูแบบงูๆป่าๆอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดฟูชูสกลถึงคนจนพงภัยคงได้ดีรู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องปกป้องความผิดพลาดปฏิบัติตามคุณธรรมที่ว่านิสัมมะกรณังสายโยใคร่ครวญให้รอบคอบตรวจสอบก่อนลงและหลังทำอันที่สามก็คือต้องสุจริตก็คือบริสุทธิ์สะอาดยุติธรรมพิสูจน์ได้ห้องว่าทั้งคลีนและก็เคลียร์ประการที่4มีมิตรสัมพันธ์เข้ากับคนร่วมงานได้ทุกระดับทุกชนชั้นทุกบทบาททุกหน้าที่สุดท้ายรู้ว่างานคือชีวิตทำงานด้วยความทุ่มเทด้วยความเสียสละรับผิดชอบคือผลของความสำเร็จก้าวหน้าดังนั้นติอูมานี้คือหัวใจตั้งแต่เป็นอุปกรณ์และหัวใจการสร้างการพัฒนาตัวเก่าการทำหน้าที่ของผู้นำที่จะนำปาส่งเสริมฮื้อองค์กรหน่วยงานสังคมชุมชนประเทศโลกพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนพัฒนาไปได้อย่างวัฒนาสถาพรและสำเร็จผลเพราะมีผู้นำที่มีคุณธรรมมีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่ได้กล่าวมาขอฝากไว้เป็นข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
1: และข่าวประชาสัมพันธ์แห่งข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้รอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำพูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลปัตตุลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR code ของโรงเรียนติดต่อสอบถามผ่านมาที่อัตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR โค้ดของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทำบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำพูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวย
2: เอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมัญการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทลปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ทาบบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำราจากง่ายเทวบุตรรักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอให้อินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเตวานากาตำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกะละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงต่ออีกวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่ เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามประการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยหือฟังอายุวันนะภาระสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้หือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
6: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว900ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว ขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
8: นายอดิศรแก้วเซงสันตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตร

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับผม3 โมงถึง 4 โมงมาอยู่ด้วยกันกับลำพูนสตอรี่นะครับอยู่กับน้องอั้นอัดที่วัดกันทับปิงเนาะวันนี้ก็มีเรื่องราวสำคัญนะที่เราจะมาประชาสัมพันธ์กันนะครับผมนะที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดลำพูนของเราละกันเนาะเนื่องจากว่าเป็นรายการลำพูนสตอรี่นะครับแต่แน่นอนอื่นใดแล้วนะครับลำพูนวันนี้ก็มืดครึ้มสลับกับแดดเนาะทั้งวี่ทั้งวันเลยอาจจะต้องแบบว่าดูกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของฝนฟ้านะครับเนื่องจากว่าอุตุนิยมวิทยาเพิ่นออกมาเตือนอยู่แล้วนะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลมาจากไมซักนั่นเองนะเป็นพายุที่อยู่ต่างประเทศเนาะแต่อื่นใดแล้วบ่เข้าบ้านเฮาเนอร์แต่อาจจะมีผลกระทบนะครับที่จะทำให้บ้านเฮาฝนตกหนักนะครับผมในช่วงของวันที่วันนี้เนาะวันที่5 6นะครับแถม2วันเนาะที่เพิ่นอาจจะประมาณการไว้ว่าภาคเหนือของเฮาน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับผมจากไมซักนี่แหละครับก็จะได้แล้วละปูนก็จะเหมือนอยู่เป็นจังหวัดที่อาจจะเป็นผู้ที่รับผลกระทบเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางเนาะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าจังหวัดอื่นถ้าเราเห็นข่าวๆในจังหวัดอื่นก็จะมีเยอะพอสมควรเลยดังนั้นแล้วอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแท้ๆเนื่องจากว่าการพยากรณ์อากาศหรือว่าในเรื่องของฝนฟ้ามันมีการเคลื่อนตัวเนาะดังนั้นแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับตามภูมิอากาศของเฮาภูมิประเทศของเฮาดังนั้นแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันสักหน่อยเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาก็มีความเป็นห่วงนะครับผมเปิ้นก็ประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนัก

จจะทำให้น้ำป่าไหลหลากในบริเวณที่มีพื้นที่ดูอยู่บนดอยนะหรือใครอยู่ใกล้ดอยเนาะหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนถล่มบริเวณที่ใครอยู่ใกล้น้ำนะครับดังนั้นแล้วจังหวัดก็ออกมาเฮ้ย้ำเตือนนะพี่น้องประชาชนเฮ้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนาะจะได้แล้วนะครับช่วงนี้อยากจะเฮ้กดเพจต่างๆที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศไว้กันตัวบอกว่าจะเป็นปอพอนะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปูนนะเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดเพจของสวทลำปูนของเฮาหรือเปิด95เมกะเฮิร์ตซ์ไว้ก่อนได้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนในช่วงต่างๆเนาะเฮ้ได้รับทราบกันว่าเอ๊ะตอนนี้ฝนที่ไหนตกกันพ่องนะครับอยากจะเฮ้ทุกท่านเนาะได้ระมัดระวังกันแท้ๆเลยนะช่วงนี้มีทั้งฝนมีทั้งลมนะและอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างของอุณหภูมินะเพราะว่าวันนึงเนาะวันนึงมีทั้งร้อนนะเช้ามาอาจจะมีอากาศเย็นๆเนื่องจากฝนตกตอนแรงอีกนะครับผมแต่ว่าช่วงสายๆมาบ่ายๆมามีแดดปุ๊บก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วแล้วสักก้ามนะครับในช่วงประมาณเนี้ย 3:00 น. 4:00 น. 5:00 น. เดี๋ยวฝนก็จะเริ่มตกแฮมแล้วดังนั้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวแล้วก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับผมพักฟังเพลงสักก้ามนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามประท้วงว่าข้อมูลข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนที่ผ่านมาเนาะแล้วเราจะมาอัปเดตกันเดี๋ยวสักครู่นึงพักสักครู่นึงนะครับ

ปิดเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็จะเปิดเพลงนะครับเพื่อฟังกันนะครับจะได้แบบบง่วงเงาหานอนละกันนะครับผมแต่เราก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าตะวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยแห่มแล้วนะครับผมเช่นเคยนะครับจังหวัดลำพูนของเราก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569นะครับที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหาริพูนชัยวรมหาวิหารที่ในเมืองของเฮานี่แหละครับผมนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปนะครับแล้วก็มีการถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569นี้โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้นะครับผมนายโยธินประสงค์ความดีหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานะครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับจังหวัดลำพูนร่วมกันนะครับเพื่อมาพร้อมเพรียงกันเลยเพื่อถวายเป็นพระเกียรติแล้วก็แสดงความนับจงรักภักดีนะครับรวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงบำเพ็ญนะครับพระกรณียกิจเนาะเป็นพระกรณียกิจนานาประการเลยอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะครับโดยมีศูนย์มะเร็งต่างๆเนาะที่เราได้รับทราบกันนะครับผมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมนี้นะครับผมพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมนะครับสำนึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขนะครับของประเทศชาติและก็พี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะชาวลำพูนของเฮาตวยนะครับโดยเฉพาะการแพทย์ที่น้องแอนบอกตะกี้การวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์และก็การสาธารณสุขยิ่งที่สำคัญเลยก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งล้วนก่อให้เกิดนะครับคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับผมได้แล้วนะครับผมพระราชกรณียกิจเหล่านี้เฮาประจักษ์อยู่ทุกวันนะครับผมพระองค์นะครับถึงแม้ว่าจะมีพระพลานามัยเนาะที่อาจจะบาดแข็งแรงสักเท่าใดเนาะแต่พระองค์ก็จะพยายามในการที่จะคิดค้นสิ่งต่างๆนะครับเพื่อเป็นคุณูปการนะครับทำให้พี่น้องชาวไทยนี่แหละโดยเฉพาะงานในเรื่องของการวิจัยนะครับในเรื่องของสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งก็ทำให้บ้านเฮานี่แหละครับผมบอกว่าจะเป็นในเรื่องของยารักษาโรคมะเร็งหรือว่าแม้แต่นวัตกรรมต่างๆที่เป็นศูนย์มะเร็งนะครับผมพระองค์ท่านก็ได้ทำไว้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยนี่แหละครับผมได้เกิดประโยชน์อันสูงสุดนะครับอันนี้ก่อนนำมาฝากเป็นคราวแรกในวันนี้ละกันพักฟังเพลงกันสักน้อยนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงหน้ากับลำพูนสตอรี่ครับ

ไปเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับในช่วงนี้เลยนะครับผมเอาข่าวเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยมาฝากกันซะหน่อยนะครับผมข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนนะครับการผลิตเพิ่มสภาพคล่องเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เนาะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับการผลิตแล้วก็แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยและเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมุ่งขับเคลื่อนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำนะครับเกษตรมั่นคงและก็เกษตรยั่งยืนไฮไลท์สำคัญนะครับของงานนี้ก็คือรัฐบาลเปิ้นช่วยนะครับจ่ายดอกเบี้ยเฮือครึ่งหนึ่งนะครับผมอัตราดอกเบี้ยนะครับรัฐบาลชดเชยเฮือ3%ต่อปีพี่น้องเกษตรกรจ่ายเพียง3%ต่อปีเท่ากันวงเงินกู้สูงสุดนะครับ1,000,000 บาทนอกต่อรายวงเงินรวมโครงการก็คือ30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการก็คือ3ปีการชำระเงินคืนนะครับกำหนดชำระคืนบักเกิน12เดือนไม่เกิน30เมษายน2572เนอพืชที่เข้าร่วมโครงการ7ชนิดด้วยกันใครที่ฟังอยู่นะครับจดได้เลยนะบอกว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกปาล์มน้ำมันนะครับผมแล้วก็ปลาน้ำมันขออภัยครับปาล์มน้ำมันมันสามปลังเนาะแล้วก็ยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้โดยมีหลักนะครับเงื่อนไขดังนี้เป็นลูกค้าธกส.ตัวนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านการอบรมทักษะหรืออัพสกิลรีสกิลนะครับผมซื้อปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาตรฐานจากแหล่งที่กำหนดแล้วก็ยินยอมหือหักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากตัวนะครับนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมคู่คิดเกษตรกรนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกเนาะเป็น AI แชทบอทน้องเมฆฝนตอบข้อสงสัยเรื่องปุ๋ยและก็การเพาะปลูกนะครับผ่าน BAAC Mobile นะหรือว่าเป็นห้องว่าเป็นแอปพลิเคชันเนาะที่มันเตือนเข้ามานะครับผมน้องดินดีนะครับให้ความรู้ในการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บไซต์ LINE นะครับแล้วก็ LINE ตัวเนาะมีเว็บไซต์แล้วก็มี LINE นะครับมีอีกอันนึงก็คือ Agri Map Online เป็นการแสดงข้อมูลนะครับเชิงภูมิสารสนเทศและก็แนะนำการปลูกพืชทดแทนนะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับผมที่สนใจรายละเอียดเนาะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธกส.ทุกสาขานะครับหรือว่าโทรสอบถามก่อนก็ได้025550555ที่มาก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อันนี้เอามาฝากบอกกันเนาะสำหรับพี่น้องจากเกษตรที่อยากจะมีเงินทุนมาเกิน100,000 บาทเนาะแล้วเปิ้นก็จะมีดอกเบี้ยที่ภาครัฐนะครับในการร่วมเอามาจ่ายให้ตัวนะครับเป็นแบบเพราะว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับผมแน่นอนเลยว่าอีกโครงการหนึ่งละกันนอกในช่วงนี้มีโครงการทางภาครัฐออกมาเยอะเลยเอามาประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะครับผมทางการทางรัฐบาลเนาะเปิดรับสมัครแล้วเนื้อโครงการโซล่าภาคประชาชนนะโซล่าคืออย่างก็คือแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับผมหรือกฟผ.นะเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับผลิตไฟฟ้าใช้เองนะลดภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็จำสามารถนะครับผมแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบนะครับช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้โดยพร้อมสนับสนุนนะครับการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวนั่นเองผู้ใช้ไฟฟ้านะครับในกทม.นนทบุรีและก็สมุทรปราการนะครับสมัครผ่านระบบ M Energy นะครับของการไฟฟ้านครหลวงไดเนอร์ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนะจังหวัดลำพูนของเราสมัครผ่านได้นะครับที่ระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้โดยนะครับภายในระบบมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนแล้วนะครับโครงการนะครับรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีเนอแล้วก็เสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์โดยมีขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วยการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์การตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศผลและก็การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งนะครับผมการตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟนะครับเข้าสู่โครงข่ายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เกิดความปลอดภัยมากที่สุดเนอะรัฐบาลนะเพิ่นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการกันนะครับให้บริการในรูปแบบ one stop service ก็คือลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พัฒนานะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง
ยืนนั่นเองใครสนใจนะครับผมที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าบ้านไหนที่ดูแล้วบ้านเฮาใช้ไฟนักเนาะหรือบางทีอาจจะเป็นบริษัทต่างๆนะครับผมที่มีออฟฟิศแบบโฮมออฟฟิศก็สามารถติดต่อกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นหากใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของธนาคารขออภัยนะครับการไฟฟ้าเนาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะบ้านเฮาจะเป็นภูมิภาคนะครับก็ติดต่อไปได้เลยเนอะ

ช่วงท้ายของรายการลำพูนสตอรี่แล้วนะครับผมเหมือนที่ฝากกันไว้นะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตเนื่องจากว่ามีประกาศเตือนอยู่แล้วยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับที่จะมีผลกระทบจากไมซักนอกก็คือพายุที่ซึ่งแม้ว่าจะมาเข้าบ้านเฮานะครับผมแต่ว่าเฮาก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรในเรื่องของฝนฟ้านะครับผมเฮาก็จะเห็นหลายๆพื้นที่นะจังหวัดใกล้เคียงของเฮาที่ได้รับผลกระทบไปแล้วบอกว่าจะเป็นเจียงไฮ้นะเจียงใหม่บางพื้นที่ที่อาจจะเป็นบนดอยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็จะเป็นสาเหตุเนาะก็คือไมซักนั่นเองที่ทำเมื่อช่วงนี้อากาศแปรปรวนและฝนหนักเป็นพิเศษนะครับใครจะเดินทางไปไหนระมัดระวังกันตัวเช็ครถเช็คราให้พร้อมเช็คคนให้พร้อมว่าพร้อมที่จะเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วหรือยังแล้วก็เช็คในเรื่องของหนทางกันตัวถ้าหากเจอพื้นที่ไหนที่มีถนนขาดมีดินโคลนถล่มอยากจะเรียกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนเนาะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพก็เน้นย้ำอีกสักทีนึงนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากสปทลำพูนนะครับก็ดูแลสุขภาพให้มันดีนักๆนะครับเนื่องจากว่าโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้ก็จะเยอะพอสมควรเลยด้วยความเป็นห่วงเด้อเฮากลับมาพบกันใหม่กับลำพูนสตอรี่แบบนี้นะครับผมทุกวันจันทร์เสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่นะครับก็มาฟังเพลงเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่ทางสถานีจะนำมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นแล้วก็ลำพูนสตอรี่ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรนะครับมาประจำการทุกวันอาทิตย์เป็นประจำแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องราวปัญหาความทุกข์ยากต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องราวปัญหาเรื่องของคดีความนะครับกฎหมายข้อที่ควรรู้ข้อที่ควรเลี่ยงและข้อที่ควรทำนะครับกับทนายความอีกหนึ่งท่านนะครับแต่วันนี้ฮะเรามีทนายความที่เตรียมตัวจะเข้าสายของเรานะคือพี่เกิดผลแก้วเกิดเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะฮะสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 นะครับ MHz แล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นช่องทางหลักนะครับที่เรากำลังแพร่พับกระจายเสียงอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ก็ยังมี Facebook Live ของทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในทุกๆช่องทางครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับกดไลค์กดแชร์ต่างๆฝากคำถามต่างๆได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะย้ำเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721 081-715-9551-3นะฮะมีทั้งหมด5หมายเลขเลยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานขึ้นต้นด้วย02-276-9717กับ02-276-9721เนี่ยนะครับโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ว่าถ้านอกจากเวลานั้นใช้สายด่วนเลยนะครับ081-715-9551-3นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางไปรษณีย์นะครับสามารถส่งจดหมายนะครับส่งเป็นไปรษณียบัตรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจ่าหน้าซองนะครับหรือว่าเขียนถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับหรือเอาง่ายๆรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นี่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีหลายท่านที่ส่งจดหมายนะครับมาพูดคุยกันส่งหาถึงคุณออนอุมาส่งหาถึงทีมงานก็ถึงมือเราด้วยเหมือนกันนะฮะเอาละอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับทนายความที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ดำเนินรายการคู่กับผมในวันนี้นั่นก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดครับท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: ตะว
1: ัน
2: คร
1: ับครับผมนะวันนี้เราก็ยังไม่เจอหน้ากันอยู่ดีนะ
2: ผมเองก็โหภารกิจยุ่งมากเลย
1: ได้เข้าใจเลยเข้าใจเลย
2: งานเป็นทั้งนั้นว่าผมอยากบวกกับพี่ตะวันมาก
1: อยากบวกเหมือนกันผมก็บอกทางหลังไมค์ว่าแม่ถ้าเจอพี่กับผมแบบตัวต่อตัวนะตอนหน้านี้น่าจะคุยกันได้หลายประเด็นเลยเนาะนะฮะเอาละนะครับใช่ใช่ใช่ประเด็นในวันนี้น้องๆทีมงานพูดถึงเรื่องของลำคลองลำรางสาธารณะลำรางสาธารณะโอ้มันมีหลายหลายหลาย

0: คือที่สาธารณะนั่นหมายความว่าไม่มีเอกชนคนใดคนหนึ่งขุดขึ้นมาในที่ดินของตัวเองแต่ว่ามันต้องเป็นที่ดินของธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วผ่านที่แม้จะผ่านที่หลายๆแปลงซึ่งเป็นที่เอกชนแต่ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นไปหาปลาตกเบ็ดพายเรือ
1: ครับ
0: โดยไม่มีใครห่วงกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานจนประชาชนใช้ร่วมกันอันนี้เรียกว่าลำรางสาธารณะ
1: แม้ว่าทางน้ำเนี่ยผ่านที่เอกของเอกชนแต่มันก็ไปทะลุไปผ่านที่ของคนนั้นคนนี้แล้วทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นลำรางสาธารณะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นลำรางตามธรรมชาติหรือลำรางเอาเราพูดถึงลำรางตามธรรมชาติก่อนม
1: ัน
0: เป็นโดยธรรมชาติของมันก่อนที่คนจะเข้าครอบครองด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
1: อืมครับ
0: หรือมีคนเข้าครอบครองแล้วแต่เจ้าของที่ดินไม่ห่วงกั้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกและปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรหรือช่วงตัวเองอยู่ก็ไม่มีการห่วงกั้นจนมันเป็นระยะเวลายาวนานและประชาชนที่ไม่จำกัดคนสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นที่สาธารณะแม้จะผ่านที่ของเอกชนเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นสาธารณะเฉพาะลำรางนะมันเป็นหมายความว่าที่ทั้งหมดนะครับ
1: ครับครับครับเฉพาะที่น้ำผ่านนั่นแหละเอาง่าย
0: ๆใช่ครับ
1: ตรงนั้นเองถึงตะลิ่งไหมหรือแค่ที่น้ำเท่านั้น
0: ก็คือถึงตะลิ่งแน่นอนเพราะเวลาน้ำหลากมันก็ขึ้นถึงตะลิ่งแต่แล้วมันก็รวมมันไปหมดถึงตัวไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวถ้าไม่รวมตะลิ่งแล้วคนพายเรือมาเวลาน้ำท่วมมันก็ไม่รู้สิครับว่าตรงไหนที่ตะลิ่งใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นว่าเผลอเรียวไปเป็นบุกรุกเลยไม่ไหวของนั้น
1: ดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนควรจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลำรางสาธารณะนะครับ
0: อันนี้คือลำรางสาธารณะโดยธรรมชาติก่อน
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยลำรางสาธารณะโดยการอุทิศหรืออย่างนี้มันจะมีธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สองเจ้าของที่อุทิศให้ยกให้เป็นประโยชน์สาธารณะหรือให้เป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นสาธารณะได้เหมือนกันพอยกให้แล้ววิธีการยกให้ด
1: ้
0: วยคำพูดด้วยวาจาด้วยปากเปล่ามีผลตามกฎหมายหมดเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่บังเอิญแต่ต่อมาลูกหลานได้รับมรดก
1: คิ
0: ดว่าเป็นของที่อยู่ในที่ดินของตัวเองผ่านที่ดินตัวเองคิดว่าเป็นของตัวเองจะไปถมอย่างเงี้ยผิดหมดเลยครับไม่ได้นะมันกลายเป็นของสาธารณะไปแล้ว
1: อ
0: ันที่สามก็คือ
1: ครับ
0: หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลขุดลอกคูคลองให้เป็นคูคลองหรือกำลังสาธารณะตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนหลังเขาขอหรือเขาเวียนคืนเนี้ยแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขุดโดยธรรมชาติจะเป็นดินหรือเทคอนกรีตแบบนี้ก็เป็นกำลังสาธารณะเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นโดยหนึ่งโดยธรรมชาติสองโดยการกระทำของบุคคลจะเป็นหน่วยราชการหรือเจ้าของที่ดินอุทิศให้ก็ได้หมดครับก็ถือว่าเป็นกำลังสาธารณะซึ่งรวมมันไปถึงตะลิ่งด้วยคราวนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่ากำลังสาธารณะย่อมหมายถึงที่ผ่านน้ำใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าน้ำนั้นไม่ไหลแล้วแล้วไม่มีน้ำเช่นทางน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วน้ำมันไหลผ่านตรงนี
1: ้ครับ
0: ต่อมาเมื่อมันมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมันก็มากีดกั้นทางน้ำทำให้น้ำไหลไปที่ทางอื่นแล้วไม่ไหลผ่านตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นลำรางสาธารณะไห
1: ม
0: เจ้าของที่ข้างเคียงและที่นี้ผ่านจะเข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ที่ผมได้ไหม
1: ได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: เพราะมันเป็นสาธารณะไปแล้วมันจะเป็นสาธารณะไปตลอดชีวิตเลยไม่ว่ามันจะมีน้ำขังอยู่ไม่มีน้ำขังใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นที่หลวงไปเลยครับถ้าจะมาเถียงกันว่ามัน
1: แห้งแล้วมันไม่
0: แล้วมันแห้งแล้ว
1: แล้วมันอยู่ติดที่ของผมแล้วผมทำมาหากินอยู่ตรงเนี้ยผมก็ขยับพื้นที่ของผมเข้าไปในพื้นที่ลำรางที่มันแห้งขอดไปนานแล้วเป็น10ปีแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าเป็น10ปีอย่างเงี้ยแล้วสามารถใช้อะไรนะกฎหมายครอบครองปรปักษ์ได้ไหม
0: การครอบครองปรปักษ์ใช้กับเอกชนเท่านั้นครับที่เอกชนกับเอกชนไปครอบครองแต่ถ้าเป็นของหลวงร้อยปีก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วพันปีก็ไม่ได้เป็นของหลวงร้อยปีก็ไม่ได้ครับ
1: ครับทั้งนี้มองในตามธรรมชาตินะครับห้วยหนองคลองบึงต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมองเป็นลำรางสาธารณะได้ไหมถ้าเป็นคลองหรือบึงมันคลองเนี่ยอาจจะมองได้เป็นลำรางสาธารณะได้เพราะว่าเป็นทางธรรมชาติที่น้ำไหลผ่านห้วยหนองต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเป็นบ่อมีพื้นที่รอบขอบชิดแบบนี้ถือเป็นลำรางสาธารณะไหมฮะ
0: มันไม่เป็นอยู่แล้วครับมันไม่ใช่น้ำทางเว้นแต่มันคือเนี้ยต้องเข้าใจก่อนเนา
1: ะ
0: คลองคลองห้วยบึงต่างๆน้องคลองบึงต่างๆที
1: ่
0: ไม่ใช่ทาง

0: หากทางน้ำไหลเนี่ยมันต้องมีมันต้องอยู่ในที่ดินของใครคนหนึ่งหรือไม่ก็ที่หลวงแค่นั้นแหละถ้ามันอยู่ที่หลวงมันก็เป็นของหลวง
1: ครับ
0: หรือเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้เพราะว่าประชาชนไปทำมาหากินหาปูหาปลาอยู่ในคลองนั้นก็ได้เห็นไหมครับ
1: ครับ
0: บึงนั้นน้ำนะแต่ถ้ามันเป็นของเอกชนมันก็เป็นของเอกชนในวันหนึ่งค่ำ
1: นะ
0: แต่เว้นแต่เอกชนปล่อยปะแล้วเลยให้ประชาชนไปใช้ทำประโยชน์จนเกิน10 ปีอันเนี้ยจะได้ภาระจำยอมไปดูธรรมชาติเลย
1: ก็กลายเป็นที่สาธารณะไปว่างั้นเถอะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อมีแบบนี้ด้วยอันนี้เราเพิ่งทราบนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้พี่เกิดผลบอกแล้วว่าสถานะทางกฎหมายเนี่ยอ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นลำรางสาธารณะที่ระบุแล้วว่าเป็นลำรางสาธารณะนะแม้ว่าสภาพพื้นที่แห้งขอดตื้นเขินไม่มีน้ำเหลืออยู่ก็ยังเป็นสาธารณะอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ครับและสาธารณะนี่ไม่จำเป็นต้องใช้มายาวนานเป็น10 ปีถ้าไม่ไปขอสาธารณะเพิ่งมาใช้วันเดียวก็เป็นสาธารณะเช่นผมย้ายมาใหม่ผมไม่ใช้ร่วมชาวบ้านที่เคยอยู่มา10 ปีก็ผมก็มีสิทธิ์เหมือนกับคนอื่น
1: แม่อันนี้เข้าใจได้แล้วเรื่องอื่นๆคนอื่นไม่สามารถมาลุกล้ำหรือครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับหากมีสิ่งปลูกสร้างใดๆสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณะได้หรือไม่อย่างไรครับ
0: ก็โดยปกติถ้าลำรางสาธารณะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของที่ประชาชนใช้ร่วมกันมันจะมีหน่วยงานรับผิดชอบ
1: ครับ
0: หน่วยงานดังกล่าวก็ส่วนใหญ่จะเป็นอบต.เทศบาลในพื้นที่ใช่ไหมครับเมื่อมันมีการลุกล้ำหน่วยงานต้องมีคำสั่งให้รื้อถอน
1: ครับ
0: ถ้าไม่รื้อถอนก็จะถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะถูกดำเนินคดีอันนี้ชัดเจนครับไม่คุณจะอ้างลุกล้ำเข้าไปโดยสุจริตหรือไม่สุจริตก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเมื่อคำสั่งรื้อถอนคุณก็ต้องรื้อถอนครับ
1: ครับถ้ามีการลุกล้ำเข้าไปต้องรื้อถอนแน่ๆแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อที่ดินอยู่ใกล้ลำรางสาธารณะหรืออาจจะมีลำรางสาธารณะตัดผ่านที่ดินของตัวเองการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะต้องห่างจากลำรางสาธารณะมากน้อยแค่ไหนมีกฎหมายระบุด้วยไหมครับ
0: เนี่ยมันมีผมไม่แน่ใจระยะห่างคร
1: ับ มันมีอยู่ว่าถ้าลำรางมีความกว้างน้อยกว่า10 เมตรถ้าน้อยกว่า10 เมตรนะครับต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า3 เมตร
0: คร
1: ับอันนี้ก็คือต้องนับจากตลิ่งใช่ไหมพี่เกิดผลนะฮะถ้าลำรางมีความกว้าง10 เมตรขึ้นไปอันนี้ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า6 เมตรฮะ
0: คร
1: ับ อันนี้การสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ระยะร่นของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้กับลำรางสาธารณะนั้น
0: อันนี้คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือที่ของเขาที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์
0: ใช่ที่เป็นโฉนดที่ติดแนวลำรางสาธารณะเฉยทีเนี้ยไม่ใช่ว่าฉันมีโฉนดที่ดินติดสาธารณะลำรางสาธารณะแล้วจะชิดลำรางสาธารณะเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเว้นระยะด้วยเพราะป้องกันริมตลิ่งสุด
1: ครับอ๋ออันนี้พูดถึงเรื่องของสภาพตามธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดการซุดตัวเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านนั่นแหละใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของตัวผู้เจ้าของบ้านอย่างเดียวคร
1: ับ
0: จากลำรางที่มันเป็นธรรมชาติที่มันแข็งแรงแล้วถ้ามีคนไปก่อสร้างมันซุดตัวขึ้นมาหนึ่งตัวเจ้าของบ้านอาจจะบอกไม่เป็นไรผมฝังเสาเข็
1: ม
0: ผมไม่กลัวอยู่แล้วผมฝังเสาเข็
1: ม
0: ผมชอบแบบนี้คือไปมามันกลายเป็นลุกล้ำเข้าไปเพราะว่าที่มันซุดตัวบ้านมันจะไปอยู่ในกลางลำรางสาธารณะถ้ามีเรือสัญจรไปมามันอาจจะมาชนเสาบ้านได้ไง
1: ครับผม
0: อันที่สองที่เขาป้องกันนั้นเพราะถ้าตะลิ่งมันพังหรือซุดที่ตัวใดตัวหนึ่งมันจะลามไปที่อื่นเรื่อยเพราะมันซุดตรงหนึ่งแล้วม
1: ัน
0: ก็จะซ้อไปเรื่อยซ้อไปเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะลามไปบ้านอื่นด้วยประมาณนี้เราจะป้องกันครับ
1: นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่ทุกคนควรจะต้องทราบโดยเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่ติดกับลำรางสาธารณะหรือมีลำรางสาธารณะตัดผ่านนะฮะต้องมีการร่นระยะในการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับลำรางสาธารณะนั้นๆนะฮะคราวนี้ต่อไปอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของการขอใช้ประโยชน์และการถอนสภาพถ้าหากว่าต้องการใช้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะนะฮะจะต้องขอใครต้องอนุญาตกับใครยังไงดีฮะเพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้พี่เกิดผมบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ลำรางสาธารณะนั้นจะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับเมื่อก่อนมันก็เป็นเรื่องของกรมผมไม่แน่ใจหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรป่าไม้หรือว่าเป็น
1: ของที่ดินสำนักงานที่ดิน
0: ผมไม่แน่ใจนะตอนหลังๆเขาจะมีการโอนโอนโอนโค ผมขอรับผิดชอบมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับ
1: อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากข้อมูลที่ตรวจสอบมานะคือว่าถ้าจะขอใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะขอวางท่อระบายน้ำนะครับ ผ่านหรือขอยื่นขอทางเข้าออกผ่านลำรางสาธารณะอันนี้หมายถึงน่าจะเป็นการสร้างสะพานไหมคำนี้หมายความอย่างนี้
0: ใช่ใช่ครับนะมันก็สร้างสะพานมันคงม
1: ุ
0: ด
1: ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้การขอยื่นขอทางเข้าออกผ่านลำรางต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช่แล้วนะฮะในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางเป็นถนนอันนี้กรณีที่เมื่อกี้เราอาจจะคุยกันแล้วเราเกริ่นว่าลำรางมันอาจจะถูกเปลี่ยนสภาพไปไม่มีน้ำละทิศทางน้ำเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนทิศไปทำให้ลำรางนั้นไม่มีน้ำผ่านแล้วนะครับในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางให้เป็นถนนหรือที่ดินส่วนบุคคลนั้นโอ้อันนี้มีสิทธินะต้องขอผ่านกระบวนการทางกฎหมายและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เท่านั้น
0: กระบวนการนี้ไม่ง่ายนะครับ
1: เพราะ
0: ว่าโดยหลักแล้วคนใดคนหนึ่งประชาชนคนใดคนหนึ่งจะเอาที่หลวงมาเป็นที่ของตัวเองไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการไปยังคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินหรือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของที่สาธารณะเนี่ยมันจะต้องจดทะเบียนเป็นที่หลวงเอกสารก็จะเป็นนสล.ต้องไปเพิกถอนและเราวางแผนที่ต่างต้องประกาศและราชแชร์ด้วยเอกสารซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าโดยกฎหมายเขาก็เปิดช่องให้ทำได้เท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าไม่มันไม่ง่ายมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติอย่างนี้นะครับไม่งั้นประชาชนก็จะโต้แย้งและคัดค้าน
1: นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะเหมือนเนี่ยปัญหาดราม่าอยู่ขนาดเนี้ยแหมชวนเข้าเรื่องดราม่าอีกแล้วผมเนี่ยนะฮะ นะจะปัญหาดราม่าอยู่ในขณะนี้เอ้าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจะมาเปลี่ยนเป็นก็เรียกว่าที่ทำกินให้กับประชาชนผมไม่แน่ใจเนาะมันจะปรับเปลี่ยนได้ยังไงอันนี้มันก็ลักษณะเดียวกันไหมฮะว่าจะต้องเพิกถอนจาก
0: ที่จะยังไงอะไรที่ประกาศเป็นที่สาธารณะไปแล้วก็ต้องประกาศโดยยกเลิกเพิกถอนกฎหมายฉบับนั้นแปลงนั้นออกเป็นลายแปลงแล้วก็แก้ไขแผนที่แก้ไขหนังสือสำคัญทุกอย่างครับคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบหมดถ้าใครทำโดยพลการก็อาจจะโดน157ได
1: ้ถ้าว่างตรงๆนะครับคำว่าลำรางสาธารณะเนี่ยนะครับหรือว่าคลองลำรางสาธารณะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเห็นมันถ้ามองแล้วผมว่ามันไม่กว้างมากไหมถ้าจะแบบน้ำมันเหือดไปเลยน้ำเปลี่ยนทิศทางแล้วจนทำให้คลองนั้นมันแห้งเหือดโดยที่ไม่สามารถใช้น้ำต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับที่คงไม่เยอะมากแบบนี้มันน่าจะมีส่วนในการที่จะทำให้การเพิกถอนง่ายกว่าพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้ไหมถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที
0: ่คือถ้ามองถึงลักษณะพื้นที่แล้วสภาพของมันแห้งไปจริงๆจนกระทั่งมาเกิดการทับถมกันขึ้นแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นลำรางแบบนี้มีโอกาสเพิกถอนได้ง่าย
1: ง่ายกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เขาจะคำนึงถึงประโยชน
1: ์
0: สาธารณะมากขึ้นเช่นเมื่อมันไม่ได้ใช้เป็นลำรางสาธารณะแล้วปรับปรุงให้เป็นดินเป็นอะไรแล้วอาจจะทำถนนใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่มันต้องมีแผนนโยบายแผนโครงสร้างนำเสนอไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ประชาชนจะเข้าไปครอบครองโดยพลการระบอกให้เพิกถอนลำรางสาธารณะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่มันตื้นเขินไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่มีน้ำไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีใครไปมาใช้ลำรางนี้แล้วก็เพื่อเพิกถอนเช่นต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนี่นะครับหรือต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลแบบนี
1: ้
0: ก็เห็นเหมาะสมก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ถมก็สร้างไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอแบบนี้นะครับ
1: ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องยื่นเข้าไปถ้าเผื่อว่ามองเห็นว่ามันควรที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนอกเหนือจากการเป็นลำรางสาธารณะอาจจะเป็นอย่างพี่เกิดผลว่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะตัดเป็นถนนใหม่เลยก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ
0: ฮ
1: ะนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนล่ะนะครับแต่จริงๆมีอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเบรกหน้าดีกว่า นะฮะช่วงเบรกหน้าน่าจะคุยกันอย่างเต็มที่มากกว่าแหมจริงๆแล้วนะถ้าเผื่อว่าพี่เกิดผลมานั่งอยู่ข้างๆผมนะผมไม่คุยเรื่องแค่ที่ดินอย่างเดียวนะผมจะคุยเรื่องเด็ก11ด้วยนะผมจะคุยเรื่องอื่นด้วยนะที่มันใกล้เคียงด้วยนะเนี่ย
0: ผมรู้ว่าเราจะต้องคุยกันอีกเยอะแต่เวลาจะพอ
1: หรือ
0: เปล่าเท่าน
1: ั้นแหละนะแม่มันจะสนุกเกินไปนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมบอกไว้0227697717 0227697211โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะขอคำปรึกษาด้านกฎหมายได้เลยนะครับวันนี้พี่เกิดผลแก้วเกิดทนายความของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกคำถามเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะพี่เกิดผลนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับทนายอาสาวันนี้มีพี่เกิดผลแก้วเกิดนะครับเป็นทนายความที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายคอยตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับช่วงแรกของรายการเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของลำคลองหรือลำรางสาธารณะนะครับว่ามันคืออะไรนะครับใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับแล้วผู้ที่จะสามารถไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตอะไรอย่างไรนะครับมีข้อมูลให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าใครมีคลองนะครับที่ระบายน้ำหรือคลองชลประทานผ่านในพื้นที่ในที่ดินของตนเองนะครับต้องรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองที่มันตัดผ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหรือบางทีเป็นทางน้ำที่มีการขุดใหม่แล้วมีผู้คนในย่านนั้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้ตั้งแต่วันแรกเลยนั่นก็ถือว่าเป็นลำคลองหรือลำรางสาธารณะแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็หากว่าใครจะก่อสร้างนะครับควรจะร่นระยะเท่าไหร่นะครับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับลำรางหรือลำคลองสาธารณะนี้นะครับควรจะสร้างสิ่งปลูกสร้างร่นระยะไปเท่าไหร่อันนี้ก็มีข้อมูลไว้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าคลองหรือลำรางนั้นมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรเว้นระยะ3เมตรนะถ้ามากกว่า10เมตรนะต้องเว้นถึง6เมตรนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับใครที่ติดตามชมรายการไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางไหนก็ตามสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสอบถามได้022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงจะส่งคำถามผ่านทาง Facebookแฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครดูผ่านทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทักทายเข้ามาได้นะวันนี้ในช่องทางของ Facebook นี่ยังแปลกๆอยู่นะครับถ้าใครเห็นไลฟ์ของเราขึ้นแล้วยังไงทักทายเข้ามาหน่อยฮะเมื่อกี้เห็นคุณอัชรามา1คน1ข้อความนะครับแล้วก็หายไปเลยมีคุณรจนาเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับใครเห็นทางช่องทาง Facebook ยังไงทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้เอาละครับพี่เกิดผลอยู่ในสายต่อแล้วครับสวัสดีครั้งครับพี่เกิดผลครับเอาละครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสมพงศ์ปรึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ก่อเหตุเป็นรายเดียวกันก่อเหตุ2ครั้งอ้าวมีปัญหายังไงพี่สมพงศ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับอ้าวไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยสิครับ
4: ครับคือเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับคู่กรณีผมเนี่ยได้ขับรถเข้ามาเฉี่ยวตรงแขนเสื้อผมจนไม่ใส่แขนเสื้อขาดแล้วเบิ้ลเครื่องใส่ผมนะผมได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เสร็จแล้วมาอีก3เดือนคู่กรณีคนเดิมใช้รถคันเดิมขับรถเฉียวชนผมจนผมบาดเจ็บแล้วผมไปแจ้งความเอาไว้อยากทราบว่าผมสามารถเอาครั้งแรกมาเข้ากับสำนวนครั้งที่2ได้ไหมครับในการแจ้งความ
5: ตอนที่แจ้งความเนี่ยตำรวจเขาตั้งข้อหาพยาเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือประมาทหรือเป็นการกระทำโดยประมาทครับเจตนา
4: ครั้งที่สองเนี่ยตำรวจบอกว่าขับรถโดยประมาททำให้คนได้รับบาดเจ็บเขาจะไม่ครับครั้งแรกนี่ผมลงบันทึกประจำวันไว้ครับว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
5: เขาไม่ได้ครับเพราะว่าครั้งแรกไม่ถือว่าเป็นคดีครับถ้างั้นเพราะการลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานแค่ไปบอกตำรวจเฉยๆว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ต้องการตำรวจดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเท่ากับไม่มีคดีในโรงพัก
3: ไม่ได้มีการแจ้งความไว้
5: คดีนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องครับ
3: ใช่ครับครับ
4: แต่ครั้งที่สองนี่เป็นคดีนี่เราใช้ครั้งที่สองครั้งเดียวใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับนั้นเดี๋ยวผมขอค่อยสอยข้อเดียวนะครับ คือคำว่าละเว้นแบบหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่วันครับถึงจะบอกเขาว่าเขาละเว้นแบบหน้าที่ของผมนี่สองเดือนแล้วตำรวจยังไม่ดำเนินการอะไรเลยครับ
5: ตอบไม่ได้ว่าละเว้นแบบหน้าที่กี่วันต้องมันต้องมีพฤติการว่ามันติดขัดอะไร
3: มันเงื่อนไขยังไง
5: ทำไมถึงไม่ทำอะไรมันต้องรู้รายละเอียดตรงนั้นก่อนครับ
4: นะครับว่าผมเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจแล้วแต่ว่าเขายังไม่ดำเนินการอะไรไม่เรียก
5: อะไรเขาถึงยังไม่ดำเนินการเขาให้ผลว่าอะไร
4: เขายังไม่เรียกคู่กรณีไปพบเลยแล้วก็ไม่เรียกผมไปให้ปากคำเพิ่มเติมเลยครับพอผมโทรไปเขาก็บล็อกโทรศัพท์ไม่มีการติดต่ออะไรเลย
5: เดือนแล้วครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเขาขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนไปเลยครับ
4: ครับนั่นในคำว่าเราเป็นปัญญาที่นี่เราไม่สามารถกำหนดเวลาได้ใช่ไหมครับ
5: ก็คือไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลามันต้องดูพฤติกรรมว่าเช่นผมเดินไปหาเขาเนี่ยผมบอกผมถูกทำร้ายร่างกายมาเพื่อรับแจ้งความหน่อยเขาบอกไม่รับเลยคือเขาปฏิเสธแบบนี้ก็ดำเนินคดีได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าพอรับแล้วทำการว่าช้ามันก็ตอบยากว่าต้องภายในกี่วันถูกไหมครับมันต้องไปสอบถามรายละเอียดว่าปฏิขัดอะไรแล้วผู้บังคับบัญชาเขาได้มีการแจ้งเขาดำเนินการไปไหมหรือเขารับคำสั่งแล้วเขายังไม่ทำอีกอันนี้ก็ชัดเจนแบบนี้ถูกไหมครับ
3: คือตอนนี้คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะนะฮะเพียงแต่ว่าคดีความเนี่ยมันไม่คืบหน้าไปสักทีนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะนะตำรวจอ่ะไม่ทำงานหรือไงก็เลยอยากที่จะแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างนี้ไหมฮะ
4: ครับ
3: ถ้าเงื่อนไขแบบนี้เมื่อกี้พี่เกิดผลบอกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกเป็นระยะเวลาได้ถ้าไม่ใช่เป็นระยะเวลาเราต้องดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆพฤติการอื่นๆเช่นยังไงบ้าง
5: เพราะว่าเมื่อหลักกฎหมายมันบอกไว้ว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีไปแล้วพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีภายในระยะเวลาโดยไม่ล่าช้าเช่นถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนนะคร
3: ับ
5: อย่างเงี้ยแต่แล้วในระยะเวลาเนี้ยเขามีระยะเวลาอยู่6เดือนแต่นั่นหมายความว่าช้าสุดนะช้าสุด
3: 6เดือนนะ
5: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรายงานความคืบหน้าของคดีให้ผู้เสียหายทราบภายใน15วัน30วันแล้วแต่ระยะ
3: ครับ
5: แต่ชัดดังนั้นมันต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เขาล่าช้าเนี่ยมันติดขัดเรื่องอะไรเช่นบางครั้งสมมติว่าเขารอผลจากหน่วยงานอื่นเช่นผลการตรวจลายนิ้วมือ ผลจากกองพิสูจน์หลักฐานผลจากโรงพยาบาลแบบเนี้ยซึ่งจริงๆตรวจมันไม่สามารถไปเร่งรัดได้แบบนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะบางหน่วยงานใช้เวลาเป็นเดือนเขาไม่ได้มีคดีเดียวอย่างนี้ถูกไหมครับตำรวจเองก็สมมติกองพิสูจน์หลักฐานส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเป็นลายมือชื่อผู้ต้องหาหรือเปล่าแบบนี้แล้วกองพิสูจน์หลักฐานไม่ยอมส่งสำนวนส่งผลการตรวจพิสูจน์มาให้จะไปบอกว่าตำรวจล่าช้าก็ไม่ได้เพราะหน่วยงานอื่นเขาล่าช้าก่อน
3: เขาก็ช้าเหมือนกัน
5: ก็ต้องรายละเอียดก่อนผมจะไปสรุปว่ากี่วันอะไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าไปแนะนำอะไรแล้วผิดพลาดไปเลย
3: ดังนั้นต้องดูพฤติการ
5: ครับว่า
3: ดังนั้นหน้าที่ของคุณสมพงษ์ที่จะทำหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วคุณสมพงษ์จำเป็นต้องทำอะไรบ้างครับพี่เกิดผล
5: ถ้าสมมติว่าหลักฐานเพียงพ
3: อ
5: แล้วหลักฐานที่ว่ามันเพียงพอแค่ไหน
3: ครับ
5: ผมไม่รู้เช่นคุณสมพงษ์ว่าหลักฐานนี่มันมีกล้องวิดีโอจำติดมีพยานบุคคลแล้วเอาพยานบุคคลเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังหรือสอบพยานปากคุณเตรียมพอหรือยัง
4: คร
5: ับ ถ้ายังไม่พอคุณก็เอาหลักฐานไปเพิ่ม
3: ครับ
5: แล้วก็ต้องสอบถามเขาต่อไปอีกว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก
3: ็
5: ต้องไปสอบถามผู้บังคับบัญชาเขาคดีนั้นไปถึงไหนด้วยแต่ติดตามเรื่อยๆนะครับครับทีนี้คำถามคือถ้าติดตามแล้วมันยังล่าช้าอยู่ก็ต้องรู้ไปอีกว่าเขาไม่เจตนาจะกลั่นแกล้งหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาล่าช้าโดยไม่มีเราควรทั้งที่หลักฐานเราเพียงพอแล้วอาจจะดำเนินคดีได้ครับอาจจะดำเนินคดีได้แต่ผมไม่สามารถไปสรุปได้เพราะผมไม่เห็นหลักฐาน
3: นะคุณสมพงษ์อันนี้ต้องดูพฤติการในลักษณะแบบนี้แหละถ้าจะบอกระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้แหละอ่ะอย่างน้อย15วันทวงถามที15วันทวงถามทีอย่างเงี้ยพอได้ไหมพี่เกิดผล
5: แต่ถ้าจะทวงถามผมแนะนำให้ทำหนังสือเข้าไปทวงถามเป็นรายลักษณ
3: ์
5: เวลามีคดีจะฟ้องร้องกันมันจะได้มีหลักฐานว่าเราทวงถามไปแล้วเขาไม่ดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยทวงถามเสร็จก็ทำหนังสือไปถึงผู้กำกับซีซีถึงผู้การจังหวัดเลยให้เขารู้เลยว่าน้องเขาไม่ทำงานอย่างเงี้ย
3: ถ้าทำถึงผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะ
5: ก็ทำเป็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปครับแต่เนื่องจากคดีนี้เราในฐานะผู้เสียหาย ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่โดยมีพยานฐานเพียงพอหรือมีหลักฐานนำส่งแล้วแต่พนักงานสอบสวนยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ยังไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำเป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายเกิดจากความล่าช้าขอให้ตรวจสอบการกระทำหรือกำชับว่าไป
3: แล้วตอนนี้คุณสมพงษ์ตอนที่โดนชนเนี่ยต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลมีได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับ
4: ไม่ครับผมเอาใบแพทย์ไปยืนยันแล้วเอาใบการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแพทย์แล้วครับแล้วก็ทางหมอจิตเวช
3: ครับ
4: ที่ทางโรงพยาบาลให้ผมหมอบอกทางร้อยเวรให้ไปรับผมก็แจ้งร้อยเวรแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าร้อยเวรก็ไปรับหรือยังแล้วก็เสียหายในการขาดรายได้ในการต่อไปของผ
3: ม
4: หลักฐานทั้งหมดผมมอบไปแล้ว
3: ครับ
4: แต่ก็รอเวลาก็เรียกผมไปสอบปากคำเพิ่มเติมและตอนนี้ผมขออนุญาตครับว่าผมขอติดตามเรื่องนี้ทุกทิศได้ไหมโดยโทรหาร้อยเวรแต่โทรไปทุกทิศตอนเหมือนก็เขาพกโทรศัพท์น่ะคือไม่ยอมรับสายตลอดเลยครับ
5: ทำหนังสือแล้วบอกครับ
3: ทำหนังสือ
5: ไปก็คือเรื่องต้องทำหนังสือไปเป็นหลักฐานในทีนี
4: ้ครับผมกล่าวว่าผมจะเข้าไปหาเขาโดยตรงถ้าไม่เจอเขาผมจะเข้าไปหาผู้กำกับสถานีโดยตรงเลยครับด้วยตัวเอง
5: ก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันครับ
3: หนังสือด้วยก็ดีนะผมว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรามีไว้อะ
5: ใช่ผมแนะนำให้ทำเป็นหนังสือครับทำเข้าไปเลย
3: เห็น
5: ไ
3: หม
5: มันจะได้มีหนังสือหลักฐานตรงนั้นไปร้องเรียนหน่วยงานอื่นด้วย
3: คุณสมพงษ์ไปด้วยหนังสือไปยื่นด้วย
4: หลักฐานทั้งหมดเนี่ยผมทำสำเนาไว้3ชุด
5: ครับดีครับ
4: ผมจะมอบให้ผู้กำกับชุดหนึ่งให้เขารู้ว่าเรามีตัวนี้ให้กับร้อยเวรไปแล้ว
3: แต่คำว่าหนังสือที่พี่เกิดผลว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณเหมือนกับเป็นข้อร้องเรียนข้อทวงถามนะไม่ใช่เป็นหลักฐานนะเป็นหนังสือใหม่ที่เราต้องร่างขึ้นมาใหม่นะว่าตอนนี้นะถึงเวลานี้แล้วนะครับอยากทราบถึงความคืบหน้าของคดีความของคุณสมพงษ์ที่ได้แจ้งความไว้ตั้งแต่วันนี้ว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรนะเป็นการทวงถามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรก็ว่าไปแต่ว่าควรจะทำเป็น
5: เราจะทำหนังสือทวงถามประมาณครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3เมื่อ1 2แล้ว3แล้วไม่เรียบร้อยเราก็เอาหนังสือทวงถามฉบับนี้แน่เป็นหลักฐานร้องเรียนไปยังหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งว่า
3: ใหญ่กว่านั้น
5: แต่มีเกิดเหตุเราทำหนังสือไปแล้ว2-3ตามในอีกสามที่แน่ตรงนี้นะครับ
4: ครับผม
3: คำว่าหนังสือคือแบบนี้นะคุณสมพงษ์นะไม่ใช่หลักฐานนะหนังสือคือคำความต้องการของเราที่ร่างเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเราต้องการรู้ถึงความคืบหน้าของคดีของเราที่เราแจ้งความไว้
4: คร
3: ับ ประมาณนั้นนะ
4: ครับขอบคุณมากครับ
3: ครับครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะคุณสมพงษ์นะ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับลักษณะของคุณสมพงษ์นี้ผมว่าเป็นคู่กรณีที่น่าจะมีปัญหากันมาก่อนไหมผมเมื่อกี้ผมก็ลืมถามไปแล้วพี่เกิดผลนะฮะ
5: ถ้าเป็นการตั้งใจขับมาชน2ครั้งขับ
3: มันก็มันน่าจะเป็นแบบนั้น
5: ไม
3: ่
5: มีอุบัติเหตุซ้ำๆขนาดน
3: ั้
5: น
3: หรอกอาจจะมอเตอร์ไซค์ลักษณะเดียวกันแม่ปืนปานไปลักษณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมีสักครู่อาจจะมีคุณสันตินะครับที่จะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะฮะคุณสันติครับไม่รับสายทีมงานนะ นะฮะ เดี๋ยวเราจะไม่รู้ข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้โทรไปแล้วทางทีมงานบอกว่ายังไม่รับสายเลยค่ะนะช่วยบอกหน่อยถ้าคุณสันติฟังอยู่ในขณะนี้นะครับจะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดทางเข้าออกเนี่ยนะครับมีปัญหาอย่างไรนะครับลองรับสายเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวน้องจุ๋มนะครับจะพยายามติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนี่ผมดึงเข้าเลยมีดึงเข้าอุบัติเหตุเลยนะฮะคำว่าเด็กคำว่าเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าต่ำกว่าอายุหรือไม่เกินกี่ปีเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกไม่รับโทษรับผิดไม่ต้องถูกลงโทษอันนี้มันมีกฎหมายระบุไว้อย่างไรบ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ครับพี่เกิดผลฮะ
5: คือเด็กมันจะมีแบ่งอายุใช่ไหมครับ
3: แบ่งอายุแบ่งอายุ
5: ถ้าอายุไม่เกิน7ปีเนี่ยไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะครับ
3: ไม่เกินเจ็ดปี
5: ไม่เกินเจ็ดปีครับเด็กจะทำความผิดอายุไม่เกินเจ็ดไม่ต้องรับผิดอะไรเลยแต่ถ้าอายุเกิน7ปีแต่ไม่เกิน15ปีผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
3: ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
5: ใช่ครับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
3: ครับ
5: ถ้าเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปี
3: ครับ
5: รับโทษแบบเด็กก็คือศาลจะลงโทษแบบเด็กให้ไปสถานพินิจอะไรก็ว่าไปครับสถานพินิจให้ไปบำบัดให้ไปเรียนหนังสือให้ไปแล้วแต่ศาลจะกำหนดด
3: ัง
5: นั้นเมื่อกี้มี3ช่วงอายุก็คือ1ไม่เกิน7ปีอันนี้ไม่ต้องรับผิดอะไรทั้งสิ้นอะไรศาลก็จะไม่สั่งฟ้องนะครับ2 7ปีแต่ไม่เกิน15ปี
3: อ
5: ันนี้ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแต่ศาลอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นให้พ่อแม่
3: ครับ
5: ทำทันบนกับพ่อแม่เรียกพ่อแม่มาว่ากับเปลี่ยนวางเงินอะไรงั้นว่ากันไปถ้าลูกทำผิดซ้ำหรือพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบชดใช้อะไรว่ากันไปนะครับแล้วแต
3: ่
5: อันที่สามก
3: ็
5: คือเกินกว่า15แต่ไม่เกิน18
3: ครับ
5: อันนี้เรียกว่าเยาวชนนะครับที
3: ่
5: เป็นเยาวชนแล้ว
3: ครับ
5: ต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ศาลจะลงโทษตามกฎหมายเยาวชนครับ
3: อ๋อคือก็เบาลงจากผู้ใหญ่อ่ะ
5: ใช่ครับ
3: เราลงจากอายุถ้าเกิน18ปีก็ได้รับโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกประการเลย
5: เกิน18ปีกฎหมายในคดีอาญานะถ
3: ือ
5: ว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับ
3: อืมนะฮะคดีนี้คดีความล่ะครับมันขึ้นอยู่กับอายุของเด็กไหมว่าเอ้ยคดีความเด็กประมาณเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยเด็กควรจะต้องมีคดีความอยู่ที่ประมาณกี่ปีอะไรยังไงหรือขึ้นอยู่กับคดีนั้นๆฮะ
5: มันไม่มีกฎหมายมันก็มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วครับว่าการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเอาเราพูดถึงเยาวชนก็กันเพราะ
3: เยาวชน
5: ก็ว่าพวกอะไรอยู่แล้วนะครับ เยาวชนเกิน15แต่ไม่เกิน18เนี่ยเมื่อกระทำความผิดแต่มันจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าลงโทษเด็กได้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของกฎหมายที่กำหนดไว้และให้ศาลหลีกเลี่ยงในการลงโทษ
3: ครับ
5: ไปใช้วิธีลงโทษแบบเด็กก็คือจับปรับเข้าสถานพินิจเพ
3: ื
5: ่อดัดนิสัยเฉยนะครับเข้าสถานพินิจเพื่อดัดนิสัยและพัฒนาเด็กให้เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ถือว่าเป็นโทษอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นโทษนะครับ
3: ครับ
5: รวมจริงก็เป็นโทษนั่นแหละแต่กฎหมายให้เพื่อนไม่ให้ถือว่าไม่ใช่การรับโทษ
3: ม
5: ันก็ดีเรื่องใช้คำเหรอครับ
3: ครับ
5: แล้วก็ให้ไปอบรมบ่มนิสัยเช่นไปส่งไปเรียนส่งไปฝึกวิชาชีพแบบนี้นะครับ
3: ทำประโยชน์เพื่อสังคม
5: และไม่ถือว่ามีประวัติทางอาชญา
3: อ๋อ
5: คือ
3: ถ้าอยู่อย่างนี้จะไม่มีประวัติอาชญากรรม
5: คดีที่เป็นเกิดจากการกระทำของคดีคือสันคดีเยาวชนไม่ถือว่ามีประวัติอาชญากรรมนะครับ
3: อ่ะดังนั้นในช่วงอายุเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะดูว่าจะต้องรับโทษอย่างไรนะครับผิดหรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีของอุบัติเหตุที่เราเกิดเห็นว่าเกิดขึ้นที่มุกดาหารนะฮะดังนั้นเด็กเนี่ย อายุ11ปีนะครับและก็มีความพิการด้วยนะครับเป็นออทิสติกอย่างนี้ความพิการนี้สามารถที่ต้องเอามาประเมินกับการรับผิดของเด็กหรือไม่ใช่รับผิดสิลงโทษอะไรอย่างไรได้หรือเปล่าสมมติ
5: พูดถึงเคสของเด็กอายุ11ปีคนนี
3: ้
5: พูดถึงเคสที่เราตรงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอายุของเด็กนะครับประการแรก
3: ครับ
5: ประการแรกก่อนเลยสมมติว่าคนนี้ไม่ใช่เด็กนะคนนี้เป็นผู้ใหญ
3: ่
5: แต่เป็นคนมีสติปัญญาเป็นออทิสติกถึงขั้นที่ไม่รับรู้อะไรและไม่รู้ความผิดความถูกตัวเองกฎหมายก็ยังบอกว่ายังเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนเลยนะครับในมุมมองของศาลนะถ้าเขาไปจิตฟั่นเฟือนอย่างเงี้ยกฎหมายถือว่าเขาไม่มีเจตนาทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดด้วยซ้ำเพราะคนที่กระทำความผิดต้องมีเจตนาก่อน
3: ครับ
5: หรือไม่ก็ต้องกระทำการโดยประมาทก่อน
3: ครับครับ
5: เจตนาหมายความว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไร
3: ครับ
5: อันที่สองถ้าไม่เจตนาก็ต้องประมาทหมายความว่าไม่ระมัดระวังแต่เด็กคนนี้มันต้องถึงขั้นที่ว่ารู้ตัวไห
3: ม
5: หรือมีสิทธิ์ระมัดระวังแต่ไม่ระมัดระวังไห
3: ม
5: หรือทำลงไปโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ก็ลุกขึ้นขับรถอะไรเงี้ยต้องให้นักจิตวิทยาประเมินก่อนอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันหลังสุดก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเหมือนคนบ้าคนนึงเนี่ย
3: อ
5: ันนี้ศาลบอกไม่ต้องรับผิดเลยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาคิดไม่ออกเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาทำอะไรผิดแต่ถ้าเขารู้อยู่บ้างศาลจะลงโทษถ้าคุณถึงเป็นคนใหญ่นะศาลจะลงโทษพอประมาณเพื่อให้แต่ไม่ใช่การลงโทษเพื่อให้เขาฉลาดนะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมแค่เฉย
3: ๆครับ
5: แต่พอมาเป็นเด็กอ่ะก็ต้องกลับมาดูกฎหมายอีกครั้งนึงว่านอกจากเขาเป็นออทิสติกแล้วเขายังเป็นเด็กด้วยจะเป็นออทิสติกหรือไม่เป็นออทิสติกเนี่ยแค่คำว่าเด็กไม่เกิน15ก็ไม่ต้องไปต่อแล้ว
3: ดูแค่ตัวอายุก็จบแล้ว
5: ใช่ครับมันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะกฎหมายมันเขียนชัดเจนขนาดนั้น
3: ครับ
5: ครับ
3: คำว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่หมายความว่ายังไง
5: ก็หมายความว่าการที่เด็กกระทำความผิดมันส่งผลต่อพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยในทางแพ่ง
3: ครับทางแพ่ง
5: ใช่ไหมใช่ครับทางอาญาก็มีส่วนนะแต่ว่าเป็นเรื่องของพรบคุ้มครองการกระทำรุนแรงในครอบครัวที่มีมาตรา4บ้างทำผลจะรับผิดบอกว่าถ้าผู้ปกครองผู้ดูแลส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบและมีโทษจำคุก3เดือนด้วยทีนี้คำว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดมันต้องถึงขั้นไหนเช่นเด็กแว้นแข่งรถแน่นอนแหละ เด็กมันไม่มีปัญญาซื้อรถอยู่แล้วใช่ไหมคร
3: ับ ครับผม
5: ไม่มีปัญญาแต่งรถอยู่แล้ว
3: ครับ
5: รถคันนั้นเป็นรถใครชื่อใครม
3: ัน
5: ก็เป็นคนพ่อแม
3: ่
5: ก็แสดงพ่อแม่สนับสนุนให้เด็กเอารถไปแข่งไหม
3: ถ้าพ่อซื้อให้แม่ซื้อให
5: ้ถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้มันจะเอารถไปแข่งได้ไหม
3: ถูกต้องอย่
5: างเนี้ยก็ถือว่าสนับสนุนมีโทษเหมือนกันครับ
3: ครับผม
5: ครับ
3: กรณีนี้ถ้าเทียบเคียงกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเด็กเนี่ยมันมียานพาหนะนะแต่ว่ายานพาหนะไม่ใช่ของตัวเองนะเอายานพาหนะของคนอื่นไปคนที่เป็นเจ้าของจะผิดด้วยหรือไม
5: ่ต้องดูก่อนครับว่าในคดีอาญาแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับในคดีอาญาเป็นเรื่องของตัวบุคคลในคดีแพ่งต้องดูก่อนว่ายินยอมให้เขาเอาไปไหมรู้ว่าเขาไม่มีความสามารถในการขับรถรู้ว่าเขาไม่มีบัตรขี
3: ่
5: ย
3: ิน
5: ยอมให้เขาเอาไปถือว่าเป็นส่วนประมาทของตัวเองด้วยผิดอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลย
3: ไม่รู้เรื่องเลย
5: ขโมยไปเรื่องนึง
3: ไป
5: ใช่ครับ
3: ก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่ง
5: ใช่ครับ
3: คราวนี้เนี่ยตอนนี้สังคมกำลังถามว่าทำไมเด็กอายุแค่นี้11ปีแล้วยังมีอาการออทิสติกอีกสามารถที่จะขับรถได้ไปไกลถึง10กว่ากิโลจนไปเกิดอุบัติเหตุได้กำลังควานหาอยู่ว่าใครคือคนสอนเด็กขับรถทั้งที่ไม่มีใครในบ้านบอกเลยว่าเด็กเนี่ยไม่มีใครสอนนะเด็กเอารถขับไปครั้งแรกเลย
5: แล้วใครเชื่อคร
3: ับ นั่นน่ะสิฮะมันจะมีใครเชื่อ
5: ผมขออนุญาตในส่วนตัวผมนะผมขออนุญาตไม่เชื่อนะผมพระทั้งบทว่าผมก็ไม่เชื่อนะ
3: ครับ
5: คือผมอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปก้าวล่วงความเขาอาจจะไม่มีใครสอนจริงก็ได้แต่ขออนุญาตไม่เชื่อก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้
3: เหยียบไปได้เลยใช่ใช
5: ่มีโอกาสดกป่าทางยงทางแยกไปได้แต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยขาดคุ้มหัดครับค่ะที่ผมเป็นคนทำงานก็เป็นแล้วผมยังดับแล้วดับอีก
3: ถูกถูกครับเนี่ยล่าสุดผมไปขับรถเพื่อนเป็นเกียร์กระปุกอ่ะเป็นรถกระบะนะโอ้โหกว่าจะไปได้10เมตรเนี่ยดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกเลยฮะแล้วนี่เด็กไปตั้ง10กิโล
5: ไม่เคยขับหรือที่เด็กขับครั้งใหม่ๆถ้าไม่คล่องนะ
3: ม
5: ันไม่มาถึง10กิโลหรอกครับม
3: ัน
5: จะดับระหว่างทางหรือชนระหว่างทางไปแล้วไป
3: ครับแล้วในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบรถเกียร์อยู่ที่เกียร์5ด้วย
5: เชื่อหนึ่งครับแสดงว่าเด็กมันเปลี่ยนเกียร์ได้ถึงเกียร์5ได้
3: นั่นสิฮะ
5: ซึ่งเนี้ยการใส่เกียร์ของรถกระปุกมันไม่ใช่อยู่ๆเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเข้าเกียร์5ได้นะ
3: ใช่ครับ
5: มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วไม่งั้นมันดับใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าสัมพันธ์กับความเร็วไม่ต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ได้มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์มันต้องเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: เนี่ยวิจารณ์มากก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเพราะว่า
3: ใช่ใช่ใช
5: ่กฎหมายคุ้มครองเด็กอ่ะวิจารณ์เรื่องก็ไม่ได
3: ้คือเราไม่ได้มองหรอกว่าเด็กผิดไม่ผิดอะไรเด็กว่าจะผิดแล้วนะเพราะว่าเราเข้าใจถึงตัวเด็กอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เกิดผลอธิบายแล้วว่าถ้าเด็กมีอาการที่ถูกทางสหวิชาชีพนะครับ
5: ป่วยจริ
3: งใช่มีความป่วยนะทางด้านสมองอะไรต่างๆเนี้ยเราเข้าใจได้แต่กรณีเนี้ยนะครับเหมือนกำลังหาคำตอบอยู่ว่าทำไมเด็กขับรถได้นะ
5: คือเรื่องนี้เราไม่ผมไม่โทษเด็กนะไม่ว่าเด็ก
3: ใช่ฮะไม่ได้โทษเด็กเลย
5: คือผมก็รู้ว่าคือเด็กเกิดประเทศก็เกิดเป็นเหตุแต่กำลังจะมองเรากำลังจะวิเคราะห์กันว่าใครสอนหรือไม่หรือเป็นไปได้ไหมที่เด็กไม่ต้องสอนมันจะไปถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับเรากำลังมองหาต้นสาเหตุของมัน
3: ครับ
5: ก่อนใช่ไหม
3: ครับตรงนี้ถ้าเผื่อเชิญต่อ
5: ถ้ามันค้นหาความจริงตรงนี้ได้มันจะหาคนรับผิดได
3: ้อืม
5: แล้วมันจะแก้ปัญหาได
3: ้ครับแล้วจะรู้เลยว่าควรจะดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอาการแบบเนี้ยแบบเดียวกันแบบน้องๆที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในกรณีเดียวกันถ้ารถของคุณมีเด็กที่บางทีสติเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะต้องดูแลเด็กของคุณยังไงมันแหมมันเป็นกรณีศึกษาเลยนะพี่เกิดผลนะ
5: จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเด็กออทิสติกนะครับผมเห็นคลิปหลายคลิปใน YouTube หรือว่าใน TikTok ก็แล้วแต
3: ่
5: เด็กหลายคนนะ
3: ครับ
5: เขาไม่ได้ทำใจทำผิดหรอกเด็กหลายคนเช่นพ่อแม่ครับผมเห็นอยู่เคสนึงนะพ่อขับมาจากโรงเรียนแล้วให้เด็กเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านข้าง
3: ครับ
5: แต่แล้วพ่อจะลงไปเปิดประตูรถเข้าบ้าน
3: ครับ
5: เด็กมันคิดยังไงก็ไม่รู้ห้ามบอกไปนั่ง
3: แล้วก็
5: ข
3: ับ
5: ชนประตูรั้วเลยดีนะที่ไปโดนพ่อตัวเองตาย
3: ครับ
5: อย่างเงี้ยเราต้องระมัดระวังไหมลงจากรถเราต้องดับเครื่องก่อนหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นแต่มันเกินความคาดที่ผมเข้าใจได้นะว่าใครจะไปคิดว่าเด็กมันจะ จะอยากจะช่วยพ่อเนาะ
3: อ
5: ย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ
3: ครับ
5: ถ้าเกิดว่าเขาชนพ่อตอนที่พ่อกำลังลงไปเปิดประต
3: ู
5: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการสูญเสียร้ายแรงเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
3: โอ้มีเป็นทอดๆ
5: ถ้าถามว่าใครประมาทเราประมาทหรือเปล่าคนเป็นพ่อประมาทไหม
3: คนเป็นพ่อประมาทใช่ไหม
5: เราต้องถามในว่าเราต้องระมัดระวังยิ่งกว่าปกติไหมมีเด็กอยู่ในรถดิ
3: เนี่ยฮะที่ใช่ครับที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมย้ำอีกทีนะฮะท่านผู้ฟังครับนะฮะจริงๆเราไม่ได้ไปโทษเด็กนะฮะแต่วันนี้เรากำลังดูอยู่ว่าคนที่ควรรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเด็กเนี่ยจะต้องดูแลเด็กประเภทนี้อย่างไรหรือดูแลเด็กที่อยู่ในความปกครองของคุณอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนะฮะ
5: เป็นกรณีเราไม่ได้แบบไปเราไม่มีประเด็นว่าเด็กจริงจะไม่ผ
3: ิ
5: ดนะเรากำลังถึงปัญหาว่าเรากำลังคุยถึงต้นเหตุของปัญหาว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเด็กขับรถได้หรือไม่ได้เพราะอะไร
3: ครับ
5: และควรจะหาแนวทางยังไงใช่ไหมพี่บอสพี่ตะวัน
3: ถูกฮะถูกนะฮะและเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับคือถ้าเอาคำว่าเด็กมีความพิการเพราะเด็กได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการไปแล้วออกไปเนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเด็กๆของคุณทุกคนที่อยู่ในความดูแลของคุณทุกคนนะทุกบ้านมีรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยถ้าเด็กเอารถของคุณไปขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้โอ้โหมันความสูญเสียมากมายแน่ๆแล้วก็ส่งผลตัวพ่อแม่เด็กแน่ๆเลยนะฮะคนดูแลด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังบอกกับสังคมอยู่ว่าควรจะต้องดูแลระมัดระวังอย่างไรไม่ได้ไปโทษตัวเด็กนะฮะแม่วันนี้เห็นไหมสุดท้ายเราก็ได้มาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกนะ
5: ใช
3: ่
5: ผมมีเรื่องอยากจะคุยเยอะเลยดูเวลาแล้วไม่น
3: ่
5: าจะท
3: ันไม่ทันแล้วจริงๆจริงๆจะชวนดูเรื่องชวนคุยเรื่องแอร์ขนยาเสพติดด้วยนะ
5: แล้ว
3: ใช่ไหมนะเราก็จะเนี่ยจะไปถึงกับคนอื่นๆด้วยคนที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
5: ใช่เป็นอุทาหรณ์นะ
3: เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องอย่างนี้มันใกล้ตัวด้วยนะฮะเอาละวันนี้เราก็ได้รับความรู้เอาเป็นว่าหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งทันกระแสด้วยตามกระแสด้วยแล้วก็นอกกระแสด้วยนะครับกับเรื่องราวของกฎหมายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกิดผลแก้วเกิดมากๆเลยนะครับ
5: ขอบ
3: คุณครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณคร
3: ับ แล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมาจนถึงณเวลานี้นะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกๆสายที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพ.ร.บ.โรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพ.ร.บ.โรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิพลจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนก กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14ค่าตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานประติมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
5: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
6: ครับสวัสดีครับรายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสวท FM 95 MHz นะครับและสามารถติดตามชมผ่านทาง Facebook Page สวทลำพูน FM 95 MHz นะครับวันนี้ผมทนายสมเกียรติน้อยคำพานะครับมาจัดรายการให้กับพี่น้องที่รับฟังนะครับวันนี้นะครับผมเองอยากจะมาแบ่งปันถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวในภาคความผิดละหุโทษนะครับซึ่งเป็นความผิดที่เล็กน้อยเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าความผิดละหุโทษนั้นหมายความว่ายังไงทำไมมันมีชื่อแปลกๆแบบนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยความผิดกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับก็จะเป็นความผิดที่เราอาจจะเคยเห็นในทีวีหรือว่าได้ยินมาบ้างเช่นลักวิ่งชิงปล้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการฆ่ากันตายเนี่ยครับเป็นลักษณะของการกระทำผิดอาญาที่มันรุนแรงร้ายแรงนะครับแต่ว่าความผิดละหุโทษเนี่ยถูกบัญญัติเอาไว้ในภาคที่3เป็นประมวลกฎหมายอาญานั่นแหละนะครับซึ่งมีโทษเหมือนกันนั้นแต่ว่าเป็นความผิดที่มีอัตราโทษที่น้อยครับจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นคนขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่เราเงี้ยเขากระทำโดยประมาทเนี้ยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะเขาจะต้องรับผิดหรือเปล่าหรือว่าการที่ข้างบ้านนะครับสุนัขของเขานะซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับ วิ่งเข้ามากัดเราอย่างเงี้ยนะครับแม้มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงรุนแรงอะไรนะแต่มันก็ก่อให้เกิดความรำคาญได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องเอาผิดเราจะสามารถเอาผิดเขาได้หรือไม่เงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการตั้งคำถามนะกฎหมายในภาค3เรื่องเกี่ยวกับความผิดละหุโทษก็จึงบัญญัติความผิดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นหัวใจซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำผิดที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าหากเราไม่ได้จัดการเรื่องเล็กๆก่อนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเช่นอีกอันนึงก็คือการเดินสะดุดขาตัวเองแล้วเซไปชนคนอื่นหัวโนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรับผิดชอบยังไงบ้างอะไรยังไงเกิดขึ้นมีความผิดยังไงบ้างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีโอกาสได้มาแบ่งปันนะเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็มาดูสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์พิเศษของกฎความผิดละหุโทษก่อนดีกว่านะครับก็คือ1เรื่องเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิดนั้นน่ะไม่ต้องรับโทษโดยทั่วไปนะครับถ้าสมมุติว่าเรากระทำผิดกฎหมายอาญาเนี่ยพยายามฆ่า

ละหูโทษนะพูดถึงว่าลูกหูโทษเนี่ยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการรักษาระเบียบแม้ว่าผู้กระทำจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจนะหรือเป็นเพียงการกระทำโดยประมาทแต่ยังคงต้องรับโทษด้วยเหมือนกับที่ผมได้บอกไปก็คือเหยียบน้ำกระเด็นไปสู่คนอื่นนะแล้วก็คนอื่นเลอะเทอะเปื้อนไปหมดอย่างเงี้ยครับเขายังคงต้องรับโทษอยู่นะครับนะแต่ก็เป็นโทษปรับเนาะเพราะจำคุกก็เล็กน้อยมากนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนไม่ได้ความทุกความผิดนั้นจะต้องจำคุก1เดือนนะไม่ใช่นะครับแต่เริ่มต้นอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับ 1-30 วันเนี่ยนะครับหรือว่าการค่าปรับไม่เกิน 10,000 เนี่ยก็ไม่ใช่ปรับ 10,000 บาทนะครับแต่ว่าอาจจะปรับต่ำกว่านั้น300 500ไปจนถึง 10,000 นี้ก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่การพิจารณาโทษนะครับหลักเกณฑ์ที่3ก็คือว่าผู้สนับสนุนนั้นไม่ต้องรับโทษโดยทั่วไปนะครับกฎหมายอาญานั้นถ้าเรากลายเป็นผู้ที่สนับสนุนกระทำความผิดนะครับเราจำเป็นต้องรับโทษนะเช่นผู้ที่ช่วยเหลือให้ความสะดวกในการกระทำในการที่ผู้อื่นกระทำผิดนะต้องรับโทษด้วยแต่ในความผิดละหูโทษนั้นนะฮะกฎหมายยกเว้นโทษให้ไม่ต้องรับโทษเหมือนคดีอาญาทั่วไปและสุดท้ายก็คือสิ่งที่เป็นความพิเศษของความผิดละหูโทษนั้นก็คืออายุความสั้นโดยทั่วไปในคดีละหูโทษนะครับมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับนับแต่วันกระทำผิดหากเจ้าพนักงานหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ดำเนินคดีภายใน1ปีก็จะขาดอายุความไปเลยถ้าเราดูกฎหมายอาญาใช่ไหมครับก็จะมีอายุความที่เยอะกว่านั้นนะครับเช่นถ้าหากทำผิดในความผิดที่มีโทษสูงก็จะมีอายุความที่ยาวไปถึงอาจจะไปถึง20ปีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าความผิดละหูโทษนั้นก็มีอายุความเพียงแค่1ปีเท่านั้นสั้นๆเลยนะครับเราจะไปดูมาตรา367เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดเกี่ยวกับละหูโทษนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ30กว่ามาตราเท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็พยายามจะขมวดให้จบภายในวันนี้ให้ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนนะฮะในประมวลกฎหมายอาญานะครับความผิดละหูโทษเริ่มต้นจากมาตรา367เป็นต้นไปจนถึง398นะครับเดี๋ยวอนุญาตนะครับแป๊บนึงในมาตรา367ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทเห็นไหมครับว่าปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทไม่มีโทษจำคุกนะครับเช่นอะไรบ้างเวลาไปเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วเจ้าพนักงานมาขอตรวจบัตรประชาชนหน่อยนะครับแต่แกล้งบอกว่าจำชื่อตัวเองไม่ได้นะไม่มีบัตรนะหรือกวนประสาทเจ้าหน้าที่นะหรือไปเจอด่านตำรวจนะก็ถามชื่อนามสกุลเนี่ยแต่ก็กลัวความผิดก็เลยบอกชื่อเพื่อนไปหรือว่าแต่งชื่อใหม่ขึ้นมานะฮะผมก็เคยได้ยินจากประสบการณ์จริงนะครับจากคุณป้าคนหนึ่งที่เขาเองบอกชื่อตำรวจตอนนั้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีด่านมอเตอร์ไซค์เนาะพอคุณป้าก็พูดชื่อที่อยู่ไปเรื่อยนะครับเพราะว่ากลัวความผิดนะในเวลานั้นก็ผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นผิดกฎหมายละหูโทษเล็กๆน้อยๆปรับสูงสุดก็ไม่เกิน 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาตรา368นะครับผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการสั่งเช่นนั้นเป็นคำสั่งให้ช่วยทำกิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้สั่งให้ช่วยด้วยให้ช่วยได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในมาตรา368ในมีชื่อหรือว่าหัวข้อที่ว่าการขัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานนะเจ้าพนักงานให้ช่วยขออภัยเจ้าพนักงานสั่งให้ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่าขัดขืนนะเช่นตำรวจสั่งให้หยุดรถนะเพื่อจะขอค้นตามหน้าที่เนี่ยแต่คนขับเนี่ยก็ดื้อขับรถเหยียบคันเร่งหนีไปเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับสั่งให้ร้านอาหารของเราเนี่ยปิดเพลงเพราะว่าเพลงของเรานั้นเปิด
ดังสนั่นไปทั่วรบกวนชุมชนคนอื่นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านเพิกเฉยไม่ยอม

ความเบาเสียงเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานนั่นเองซึ่งโทษผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเป็นโทษประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี้สำหรับการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับแต่ว่าถ้าในวรรค2นี้ก็จะมีโทษที่หนักขึ้นนะครับซึ่งเราข้ามไปเลยนะเราข้ามไปสู่มาตรา369เพราะว่าเราเวลาเรามีน้อยนะครับ369นี้พูดถึงผู้ใดกระทำการประการใดๆให้ประกาศหรือโฆษณาหรือเอกสารใดที่เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่ที่ปิดหรือแสดงไว้หรือสั่งให้ปิดหรือให้แสดงไว้หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์ต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทคืออะไรก็ตามที่เจ้าพนักงานติดไว้นะครับเป็นประกาศนะเป็นทางการแบบนี้นะครับถ้าไปทำให้มันหลุดมันฉีกมันขาดนะโดยเจตนานะก็มีโทษปรับนะเช่นอะไรบ้างครับแอบไปฉีกหมายศาลนะแอบไปฉีกหมายศาลหรือประกาศยึดทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีนำมาแปะไว้หน้าบ้านของลูกหนี้นะเอามาแปะไว้นะแต่ว่าอยากจะดึงเล่นนะหรือว่าไม่ยอมรับคำสั่งนั้นหมายนั้นก็ฉีกออกมาเนี่ยนะครับก็มีโทษนะครับหรือว่าวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยไปแอบแกะป้ายคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่อันตรายนะอาคารมันถล่มอยู่นะตำรวจเทศกิจเอามาแปะเตือนไว้แต่ก็นึกสนุกเนาะป้ายตรงนั้นนะเอามาแปะทำไมนะครับแล้วก็รู้สึกคึกขนองก็เลยดึงป้ายนั้นออกมาก็ถือว่าเป็นการทำให้ป้ายโฆษณาของเจ้าพนักงานก็หลุดฉีกนะครับมาตรา370ผู้ใดส่งเสียงหรือทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาททำเสียงดังอื้ออึงเป็นยังไงนะครับ370พูดถึงการทำเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนรำคาญนั้นเช่นการจุดประทัดจุดพลุเสียงดังสนั่นกลางซอยตอนกลางดึกเพื่อฉลองวันเกิดของตนเองเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจุดพลุจุดประทัดในวันตรุษจีนอันนั้นมีเหตุผลถ้าจุดในวันลอยกระทงขึ้นปีใหม่นะว่าขึ้นปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยสงกรานต์เนี่ยครับอาจจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะจุดได้แต่ถ้าหากเราจะจุดเพื่อจุดฉลองวันเกิดของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นแล้วทำให้ผู้อื่นตกใจสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยใช่เหตุใช่ไหมครับกรรมเสียงดังอื่นโดยไม่มีเหตุอันควรนั่นเองหรือยืนตะโกนโวยวายด่าทอฟ้าดินนะเสียงดังลั่นอยู่บนสถานีรถไฟฟ้านะจนผู้โดยสารคนอื่นนั้นหวาดระแวงเนี่ยนะอยู่ดีๆก็ตะโกนด่าขึ้นมานะแล้วก็อยากพูดอะไรก็พูดคิดว่าเออเราอยากทำอะไรก็ทำไม่สนใจไม่แคร์ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกเกิดความเดือดร้อนรำคาญก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะครับมาตรา371ผู้ใดพกพาอาวุธผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการนมัสการการรื่นเริงหรือการอื่นใดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 และศาลอาจมีและให้ศาลมีอำนาจสั่งริบอาวุธนั้นมาตรานี้พูดถึงการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรนะครับเช่นการพกมีดสปาร์ต้ายาวเหน็บไว้ที่เอวแล้วเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะโดยอ้างว่าพกไว้โก้ๆชอบพกเป็นคนที่พกเอาไว้เป็นแฟชั่นประมาณนี้นะครับอ้างไม่ได้นะครับตามกฎหมายก็ถือว่าการเป็นการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรเนี่ยแต่ถ้าพกพาอาวุธนะเข้าไปตัดไม้ในที่สวนของเราอย่างเงี้ยก็มีเหตุอันควรที่เอาไปได้ใช่ไหมครับอันที่สองเช่นการเอาสนับมือหรือว่ามีด
พับซุกไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วเดินเที่ยวงานวัดกลางชุมชนทั้งที่ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเนี่ยนะครับก็พกอาวุธไปด้วยไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ไม่ว่าจะเป็นการพกที่ทำให้เห็นหรือไม่ให้เห็นก็ตามแต่ถ้าตรวจพบเจอก็ถือว่ามีความผิดก็เรียกว่าการพกพาอาวุธโดยไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนั่นเองนะฮะมาดูมาตรา372นะครับเป็นหมวดของความผิดความปลอดภัยหรือสุขอนามัยนะครับ372พูดถึงผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานหรือกระทำโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 นะฮะเป็นมาตราที่พูดถึงการทะเลาะวิวาทหรือการทำให้เกิดเสียงอื้ออึงในที่สาธารณะเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นพ่อค้า2คนในร้านอาหารนั้นในขออภัยพ่อค้า2คนในตลาดสดเปิดฉากด่าทอต่อยตีกันนัวเนียจนลูกค้าไม่กล้าเดินผ่านเห็นไหมทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อยตีกัน2คนนะก็ทำให้คนอื่นแต่กลับให้ไปกลับไปทำในที่สาธารณะทำให้คนอื่นรู้สึกหวาดกลัวพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เข้ามาตานี้ด้วยยังไม่รวมความผิดเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายด้วยใช่ไหมครับเอามาสู่อันต่อไปก็คือแฟนหนุ่มสาวยืนทะเลาะกันเสียงดังเขี้ยงข้าวของใส่กันกลางสถานีขนส่งจนคนแตกตื่นเห็นไหมทะเลาะวิวาทกันทำให้คนแตกตื่นแตกกลัวแตกตึกตกใจกลัวนะครับในที่สาธารณะก็ถือว่ากระทำความผิดในมาตานี้แล้วนะครับหน้าตา373ผู้ใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริตและปล่อยปะละเลยให้บุคคลวิกลจริตนั้นออกไปเที่ยวโดยลำพังต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 มาตานี้พูดถึงผู้ที่ปล่อยปะละเลยให้คนวิกลจริตไปเที่ยวตามลำพังคนวิกลจริตเป็นคนที่ต้องตามกฎหมายต้องมีคนควบคุมดูแลไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามลำพังได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ปล่อยให้ไปเที่ยวตามลำพังซึ่งเราก็ฟังแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้มากทีเดียวไม่ไปเป็นอันตรายให้คนอื่นก็ทำอันตรายผู้อื่นใช่ไหมเช่นอะไรปล่อยญาติที่มีอาการจิตเวทคุ้มคลั่งเดินถือท่อนไม้เพ่นพ่านอยู่ริมทางหน้าปากซอยคนเดียวเนี่ยนะครับคนที่ต้องรับผิดเนี่ยอาจไม่ใช่ผู้ที่ป่วยจิตเวชใช่ไหมหรือคนวิกลจริตคนนั้นแต่กลายเป็นญาติผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลเขาและกลับปล่อยปะละเลยหน้าที่ของตนเองนั่นเองนะครับหรือว่าพี่เลี้ยงละเลยทิ้งผู้ป่วยทางจิตที่ชอบหยิบของคนอื่นเนี่ยคนนั้นก็เดินเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นร้านสะดวกซื้อละกันนะครับโดยลำพังโดยไม่มีใครไปควบคุมดูแลเขาเป็นไงครับก็เกิดความวุ่นวายก็หยิบของนั่นหยิบของนี่ไม่จ่ายเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นการกระทำแบบนี้นะถ้าเป็นคนที่มีดูแลหรือมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกลจริตอยู่แล้วนะมีหน้าที่ในการดูแลเขาด้วยไม่ให้คลาดสายตานะเพื่อจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะครับมาตรา374มาตรา374ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะมาตรานี้พูดถึงการไม่ช่วยคนที่อยู่ในภาวะพยันอันตรายแห่งชีวิตนะครับเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงและไม่เข้าไปช่วยทั้งที่ตัวเองสามารถจะช่วยได้โดยที่ตัวเองปลอดภัยด้วยเนี่ยนะครับมีความหมายย่อๆมันนะประมาณนี้นะเช่นอะไรบ้างยืนดูคนแก่เป็นลมล้มพับหัวฟาดพื้นต่อหน้าต่อตาตนเองอ่ะมีโทรศัพท์มือถือแต่ยืนมองเฉยๆไม่ยอมเรียกกู้ชีพ1669เนี่ยนะครับหรือไม่ก็เห็นคนกำลังเจอวิกฤตนะแล้วตัวเองเอาแต่ถ่ายคลิปวิดีโอนะเพราะว่าคิดว่าได้คอนเทนต์ละไปลงในออนไลน์ละนะครับทั้งที่เวลานั้นควรจะเป็นเวลาที่ต้องช่วยเหลือเข้าช่วยเหลือใช่ไหมนะ
ก็มีความผิดนะครับดังนั้นยืนดูเฉยๆไม่ได้ทั้งนั้นที่ตัวเองปลอดภัยหมายความว่ากฎหมายตรงนี้นะครับได้พูดถึงว่าเราสามารถช่วยได้นะแต่ถ้าหากเราไม่สามารถช่วยได้นะก็ไม่ต้องช่วยนะครับอย่าลงไปช่วยนะเช่นอะไรเราเห็นคนจมน้ำคนตกน้ำเนี่ยแล้วเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราจะกระโดดลงไปช่วยบอกไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายข้อนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วเราจะเป็นอันตรายด้วยนะเราไม่ปลอดภัยด้วยก็เราไม่มีหน้าที่นะครับในการที่จะไปช่วยตรงนั้นนะแต่กฎหมายเขียนเอาไว้เพื่อจะได้บอกไว้ว่าถ้าคุณช่วยได้คุณช่วยนะถ้าไม่ช่วยนะผิดนะครับเช่นอะไรนักว่ายน้ำทีมชาติเนี่ยว่ายน้ำเก่งมากเนี้ยเห็นเด็กตกน้ำในสระตื้นๆสูงแค่เอวแต่ยืนกดมือถือดูเด็กสำลักน้ำโดยไม่ยื่นมือเข้าไปดึงขึ้นมานะหรือว่าน้ำนั้นอาจจะลึกในสระว่ายน้ำนะแต่ว่านักว่ายน้ำทีมชาติก็เก่งอยู่แล้วสามารถช่วยได้แต่กลับไม่ช่วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ภาพรวมแบบทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับเป็นหน้าที่แบบทั่วไปที่เราสามารถช่วยได้ก็ควรจะช่วยนะถ้าไม่ช่วยก็ถือว่ามีความผิดนั่นเองนะครับ375ผู้ใดทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวกต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเป็นมาตราที่พูดถึงการทำสิ่งที่กีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะนั่นเองนะเช่นเจ้าของร้านอาหารแอบเทน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยและเศษอาหารด้วยลงไปในท่อระบายน้ำสาธารณะตรงฟุตบาทจนท่อตันไม่เพียงแต่ทำให้ท่อตันใช่ไหมครับทำให้รางระบายน้ำขัดข้องเท่านั้นนะแต่ยังเทของสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกโสโครกลงไปในแหล่งน้ำด้วยเห็นไหมว่ามันกระทบกระเทือนสู่คนอื่นเนาะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็มีความผิดตามมาตรานี้รวมไปถึงการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างมักง่ายนะนำเศษปูนเศษอิฐเนี่ยไปกองไว้ที่คูน้ำข้างทางจนน้ำไหลเวียนผ่านไม่ได้และท่วมขังบางคนก็มักง่ายนะครับล้างปูนลงไปในท่อระบายน้ำเป็นไงครับมันก็แข็งตัวแล้วก็ทำให้ท่อตันได้ก็ถือว่าผิดตามมาตรานี้นั่นเองนะครับ376ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ376พูดถึงการยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหรือชุมชนยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดเนาะมันมีปืนแก๊ปมีปืนที่มีแต่เสียงอย่างนี้ก็มีแต่กำลังพูดถึงปืนที่มันสามารถทั้งเสียงดังด้วยทั้งอันตรายด้วยนะครับเช่นการดื่มเหล้าฉลองปีใหม่ในบ้านจัดสรรแล้วนึกคึกขนองนำปืนพกออกมายิงขึ้นฟ้า5นัดซ้อนนะหรือการยิงปืนขู่ไล่สุนัขจรจัดที่มากัดรองเท้าหน้าบ้านของตนเองทั้งที่เป็นชุมชนหนาแน่นนะที่กระสุนอาจจะตกใส่หลังคาของอื่นๆก็ได้หรืออาจจะไปโดนคนอื่นก็ได้เห็นไหมเป็นการยิงโดยใช่เหตุนะครับไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องยิงเนาะตามกฎหมายนี้เขาก็ปกป้องผู้อื่นด้วยไม่ได้อยู่ในสังคมคนเดียวนะครับเมื่อยิงไปแม้มันจะโดนหรือไม่โดนคนอื่นนะครับเมื่อลั่นไกแล้วก็ถือว่าต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการยิงโดยใช่เหตุนั่นเองนะฮะมาตรา377ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์ร้ายปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นไปเที่ยวโดยลำพังเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะปล่อยปะละเลยสัตว์ดุร้ายต้องดูด้วยว่าสัตว์ดุร้ายคืออะไรบ้างสัตว์ที่ดุร้ายจริงๆก็สัตว์ที่สามารถทำร้ายคนอื่นได้ถ้าแมวถ้าไม่ทำร้ายคนอื่นนะก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำร้ายคนอื่น
ก็ไม่ถือว่าเป็นการปล่อยปะละเลยสัตว์ที่ดุร้ายออกไปมาตรานี้พูดชัดเจนนะครับผู้เฉพาะเจาะจงไปถึงสัตว์ที่มันมีความดุร้ายอย่างเช่นการเปิดประตูรั้วบ้านทิ้งไว้แล้วปล่อยให้สุนัขพิทบูของตนนั้นหลุดไปวิ่งกัดชาวบ้านเงี้ยนะฮะก็ถือว่าผิดตามมาตรานี้เห็นไหมว่ามันจะมีความรับผิดชอบทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งด้วยก็คืออะไรแล้วสมมติไปกัดเขาก็ต้องเสียค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นส่วนของแพ่งแล้วส่วนของอาญาก็มีความผิดตามนี้ด้วยเราบอกว่าฉันไม่ได้ทำนะสุนัขฉันไปทำเอาเรื่องสุนัขฉันไปฟ้องสุนัขให้เข้าคุกเลยไงกฎหมายให้มาเอาผิดกับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ควบคุมได้แต่ไม่ควบคุมใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงคือเลี้ยงงูเหลือมตัวใหญ่ไว้ที่บ้านแล้วปิดกรงไม่สนิทนะทำให้เลื้อยไปตามสายไฟสาธารณะเข้าไปในบ้านคนอื่นในมาตราตรงนี้พูดถึงเป็นการสันนิษฐานว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนทั้งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับความเดือดร้อนนะยังไม่เกิดเหตุอะไรเลยแต่กฎหมายสันนิษฐานไว้ว่าเช่นน่าจะทำอันตรายนะอาจทำอันตรายแก่ผู้อื่นเหตุยังไม่เกิดหรอกครับแต่กฎหมายสันนิษฐานเพื่อปิดปากไว้ว่ามันอันตรายแน่นอนถ้าไปเจอคนอื่นนะครับดังนั้นความผิดก็เกิดขึ้นตั้งแต่เราปล่อยปละเลยแล้วนะครับมาตรา378ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมากินเหล้าแล้วเมานะหรือเสพอะไรก็ตามที่เมาแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายคลองสติไม่ได้ขณะอยู่กลางสาธารณะหรือสาธารณสถานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 เมาก็เมาในบ้านใช่ไหมครับเมาไปที่สาธารณะมีโทษปรับแม้นะฮะแม้ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นการสร้างความเดือดร้อนมากมายอะไรแต่ถ้าสมมติเสียงดังโวยวายในที่ชุมนุมชนทำให้คนอื่นตกอกตกใจรู้สึกกลัวเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมาตรานี้แล้วนะครับเช่นอะไรเมาแอไปนอนหลับขวางประตูทางเข้าร้านสะดวกซื้อนะใครปลุกก็ด่าใส่ใครปลุกก็จะทำร้ายเขาเนี่ยหรือว่าดื่มเหล้าจนขาดสติแล้วก็เดินแก้ผ้าเซไปเซมาพังข้าวของตามร้านอาหารข้างทางก็ถือว่าเป็นการเมาเหล้าเมาสุราเมายาเสพติดต่างๆแต่ไม่สามารถควบคุมตนได้ไม่สามารถคลองสติได้และทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั่นเองนะครับมาตรา379ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะเป็นมาตราที่พูดถึงความผิดการชักหรือแสดงอาวุธเมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาทนะโชว์ผู้อื่นมันจะเป็นของจริงของปลอมก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่สำคัญอาจจะพกมีดปลอมอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะพกปืนปลอมอยู่ก็ได้ที่ชักออกมาโชว์เขานั่นน่ะแต่กฎหมายก็ถือว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาข่มขู่ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเช่นการขี่รถปาดหน้ากันลงมาเถียงกันและอีกฝ่ายหนึ่งชักมีดคัตเตอร์ออกมาแกว่งขู่คนอื่นแม้ยังไม่ได้ฟันนะลุกเปิดมีดออกมาสไลด์คัตเตอร์ใบมีดออกมาเพื่อโชว์คนอื่นก็ถือว่าผิดข้อนี้แล้วหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องขยะแล้วเดินไปหยิบขวานในบ้านมาถือกระแทกพื้นขู่ให้อีกฝ่ายกลัวทั้งที่ไม่ได้คว้างให้คนอื่นไม่ได้ไปฟันคนอื่นแต่ถือมาเพื่อข่มขู่ก็ถือว่าผิดข้อนี้แล้วนะครับส่วนมาตรา380นะครับถูกยกเลิกไปแล้วในปัจจุบันคือการทำให้น้ำในบ่อน้ำสาธารณะโสโครกนะครับทำให้เกิดสิ่งปฏิกูลแก่น้ำนั่นเองนะครับมาสู่มาตรา381คือผู้ใดกระทำการทารุณสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับความทุกข์เวทนาอันไม่จำเป็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นมาตราที่พูดถึงการทารุณกรรมสัตว์นั่นเองนะครับหรือว่าฆ่าสัตว์แบบโดยการทำให้มันทุกเวทนา
เช่นการแกล้งจับแมวจรจัดมามัดขาแล้วก็จุดไฟจุดประทัดเนี่ยนะฮะหวังให้มันวิ่งหนีด้วยความตกใจประมาณนี้เป็นการทรมานสัตว์ละใช่ไหมทารุณกรรมสัตว์ละหรือว่าโกรธที่นกพิราบเนาะชอบมาอึใส่ที่บ้านของตนก็เลยจับมันมาหักปีกทีละข้างแล้วปล่อยให้มันเดินเอาให้ปีกมันหักแล้วก็เดินเอาเนี่ยประมาณนี้นะครับจริงๆก็มาตรานี้เป็นมาตราที่พูดถึงการทารุณกรรมสัตว์โดยตรงนะครับหรือว่าฆ่าโดยแบบให้ตายช้าๆซึ่งเป็นสิ่งที่มันผิดจริยธรรมอยู่แล้วนะครับจิตสำนึกนะเรื่องเกี่ยวกับการเบียดเบียนผู้อื่นหรือการทำร้ายทารุณอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันก็ผิดอยู่แล้วนะแต่ว่ามาตรานี้ก็ระบุเอาไว้เพื่อจะได้เอาผิดสำหรับคนที่กระทำแบบนี้อยู่ซึ่งการกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายลงโทษนะครับมาตรา382ผู้ใดใช้ให้สัตว์ทำงานเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บชราหรืออ่อนอายุต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาตรานี้เป็นมาตราที่พูดถึงการใช้งานสัตว์ที่เกินกำลังหรือใช้สัตว์ในขณะที่ป่วยหรือว่าแก่ชราละสัตว์ที่ป่วยอยู่ก็ควรให้มันได้รับการรักษาไม่ควรไปใช้งานวันทีแก่ชราแล้วก็ควรจะให้ปลดระวางเกษียณคนยังมีเกษียณเลยใช่ไหมสัตว์ก็ควรจะมีเกษียณด้วยใช่ไหมไม่ควรจะไปทารุณมันไม่สามารถทำได้เนาะหรือว่าทำงานเกินกำลังเช่นไม่ให้มันพักผ่อนเลยให้มันทำตลอดเลยนะแล้วก็มันก็ง่วงมันก็ไม่มีแรงเนี่ยแต่ก็ยังทารุณมันด้วยการตีเพื่อจะให้มันทำงานต่อประมาณนี้นะครับเช่นการบังคับให้ม้าที่แก่และขาเจ็บนะลากนักท่องเที่ยวที่หนักเกินพิกัดในตลาดในกลางแดดนะวิ่งให้วิ่งรอบเมืองเพื่อจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวประมาณนี้นะครับจนม้าก็ล้มพับไปหรือว่าใช้ช้างที่เป็นแผลอักเสบขนาดใหญ่อยู่แล้วนะยังเอามาช้างไปโชว์อีกหรือว่าไปลากซุงในป่าเนี่ยนะก็จะเกิดเป็นลักษณะของการทรมานสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีความผิดนะครับมาตรา383ผู้ใดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่นและเจ้าพนักงานเรียกให้ช่วยระงับนี่เพลิงไหม้อย่างเดียวนะครับแล้วก็สาธารณภัยอื่นแต่ผู้นั้นช่วยได้นะแต่ไม่ช่วยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเช่นไฟไหม้ชุมชนตำรวจหรือว่าเจ้าพนักงานดับเพลิงขอแรงผู้ชายแถวนั้นช่วยลากสายยางดับเพลิงนะแต่ว่าชายหนุ่มที่ออกมายืนดูนะก็ยืนถ่ายคลิปวิดีโอไปทำคอนเทนต์ประมาณนี้ไม่เก็บมือถือยังถ่ายอยู่ทั้งที่ตัวเองพอช่วยได้ช่วยลากสายยางช่วยยกนั่นช่วยยกนี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ยอมทำเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดนะครับรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่เรียกไม่ใช่เพียงแค่ไฟไหม้ใช่ไหมแต่พูดถึงสาธารณภัยด้วยน้ำท่วมฉับพลันแต่เจ้าหน้าที่เรียกให้ช่วยกันยกกระสอบทรายกันหน่อยเพื่อกั้นตะลิงแต่ก็ยืนกอดอกปฏิเสธไม่ยอมทำยืนดูเฉยๆทั้งที่ตัวเองทำได้แล้วก็มีความอันตรายด้วยนะครับก็มีความผิดนะครับถือว่ามีความผิดนะต่อไปมาดูกลุ่มที่พูดถึงความผิดเกี่ยวกับความสะอาดเรื่องเกี่ยวข้อมูลและทรัพย์สินนะมาตรา384จริงมาตรา384พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือไปจนเป็นเหตุให้ประชาชนตกใจตื่นตกใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะเช่นการวิ่งเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วตะโกนโกหกว่าเนี่ยมีคนกลาดยิงในโรงหนังข้างๆโรงของเราเลยนะจนทุกคนเนี่ยวิ่งหนีออกมากันชุนละมุนแล้วก็วิ่งเหยียบกันนะบาดเจ็บกันเนี่ยนะการกระทำแบบนี้จริงๆในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเราสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนก็อาจจะเคยใช้วิธีการนี้ทำให้คนตกอกตกใจกลางตลาดเนี่ยนะครับตะโกนทำให้กลัวประมาณนี้นะฮะจริงๆก็ผิดความผิดทำข้อนี้นะแกล้งบอกข่าวเท็จทำให้ผู้อื่น
ไม่ใช่ตะโกนเท่านั้นสิแต่ว่าตะโกนว่าอาจจะมีไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือว่าช่วยด้วยเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวเท็จหมดทำให้ประชาชนตกใจกลัวนะหรือว่าโพสต์ Facebook นะครับว่าเขื่อนน้ำตรงนั้นแตกนะกำลังจะมาท่วมในเมืองภายใน10นาทีชาวบ้านก็ตกอกตกใจรีบแชร์นี้กันไปหาญาติพี่น้องนะแล้วก็รีบไปเก็บของเพราะกลัวน้ำท่วมบ้านเนี่ยนะครับรวมไปถึงเคยมีข่าวที่มีคนไปสร้างความตื่นตระหนกตกใจโดยการบอกข่าวเท็จคือการวิ่งไปบริเวณชายหาดแล้วก็ตะโกนว่าสึนามินะแต่วิ่งเข้าไปนะข้างๆชายหาดที่คนอยู่เป็นจำนวนมากแล้วตะโกนว่าสึนามิมาสึนามิมาเงี้ยเคยมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเวลานั้นก็ยังไม่มีสื่อออนไลน์มากพอแต่ได้ยินว่าเป็นข่าวนะครับเพิ่มประมาณหลายปีมาแล้วนะก็พบว่าก็การกระทำแบบนี้มีความผิดด้วยแล้วเขาก็เอาเรื่องนะครับเพราะว่าถือว่าทำให้คนอื่นตกใจกลัวอย่างที่ไม่ใช่เหตุอันควรนั่นเองนะครับ385ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวังโทษไม่เกิน 5,000 นะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 นะครับหมวดนี้คือหมวดแห่งการเอาสิ่งของไปวางกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความสะดวกหรือความปลอดภัยนั่นเองนะเช่นตัวอย่างเอาโต๊ะไม้หินอ่อนหรือราวตากผ้าล้ำมาบนเลนถนนหน้าบ้านตนเองทำให้รถยนต์ที่เลี้ยวผ่านลำบากยากลำบากเนาะกันแกล้งผู้อื่นจะผ่านบ้านหน้าตัวเองหน้าบ้านตัวเองหรือว่าพ่อค้าเนี่ยมักเอาแผงเหล็กหรือตะกร้าหรือเอาเก้าอี้พลาสติกใช่ไหมไปตั้งจองไว้บนถนนจองเพื่อจะขายของก็ดีจองเพื่อจะจอดรถก็ดีนะไม่ให้คนอื่นมาจอดนั่นเองนะจริงนี่ตอนนี้เอาผิดได้นะถ้าเราไปเห็นไหมเราจะเห็นตามงานต่างๆพ่อค้าจะเอาเก้าอี้มาวางตั้งโต๊ะมาวางทั้งๆเวลาก็ยังไม่ถึงเลยนะครับสมมติเขาให้ตั้งตอน3โมงเพื่อจะขายตอน6โมงเนี่ยนะครับบ่ายโมงมาแล้วนะครับเอาเหล็กมาตั้งรถก็ไม่มาจอดหรอกนะครับเอาเหล็กมาตั้งเก้าอี้มาวางเรียงกันเต็มก็ถือว่าผิดนะครับมาตรา386ผู้ใดขุดหลุมหรือรางหรือปลูกปักวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ละเลยไม่แสดงสัญญาณตามสมควรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาตรา386พูดถึงเรื่องการขุดหลุมวางสิ่งของบนทางเท้าหรือทางสาธารณะโดยไม่จัดที่ป้องกันอุบัติเหตุไว้นะครับเช่นการขุดท่อระบายน้ำบนฟุตบาททิ้งไว้ตอนเย็นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ปิดท่อไว้ไม่ปักป้ายเตือนหรือติดไฟส่องสว่างทำให้คนตกลงไปในหลุมท่อระบายน้ำทำให้คนบาดเจ็บนั่นเองหรือว่าช่างซ่อมตึกขนอิฐบล็อกมาวางกองไว้นะบนทางเท้าแคบๆโดยไม่มีการขึงเชือกจนคนต้องลงไปเดินบนถนนเสี่ยงที่จะถูกรถชนเงี้ยนะครับเป็นการทำให้มันไม่เรียบร้อยนะแล้วก็เกะกะผู้อื่นทำให้คนอื่นใช้ชีวิตลำบากนะการเบียดเบียนคนอื่นนะครับมาตรา387ผู้ใดแขวนหรือติดตั้งวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลงซึ่งจะเป็นเหตุอันตรายเปื้อนเปื้อนหรือเดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรในทางสาธารณะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท387พูดถึงการแขวนหรือติดตั้งหรือวางสิ่งของที่อาจตกใส่คนบนทางสาธารณะได้เช่นวางกระถางต้นไม้ดินเผาหนักๆอ่ะไว้ตรงขอบระเบียงถามว่าตกหรือยังนะครับแต่กฎหมายสันนิษฐานไว้ว่ามันอันตรายมันมีความเสี่ยงที่จะตกนะวางเอาไว้บนขอบระเบียงบ้านนะก็อาจจะตกใส่ผู้อื่นลงในทางสาธารณะที่จะเป็นทางฟุตบาทก็ดีหรือทางถนนก็ดีนะครับแขวนมินเมย์ไว้พร้อมร่วงใส่หัวคนอื่นที่เดินเท้าทางข้างสาธารณะทางฟุตบาทได้นะครับ
หรือการติดป้ายโฆษณาร้านค้าแบบชั่วคราวที่ลอยเหนือทางเดินเนี่ยแต่ใช้เชือกฟางผูกไว้หลวมๆเชือกฟางบางๆนะลมแรงก็อาจจะทำให้หลุดตกใส่ศีรษะของคนอื่นได้เนี่ยอันตรายใช่ไหมกฎหมายก็สันนิษฐานเพื่อป้องกันไม่ให้คนทำแบบนี้นะเพราะว่ามันอาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายที่ใหญ่หลวงหลังจากนี้ได้ถ้าหากไม่ป้องกันไว้ก่อน388ครับ388คือผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทารกกำนันโดยเปลือยหรือมีหรือเปิดเผยร่างกายเนี่ยหรือการทำการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 เนี่ยเห็นไหมว่าถ้าหากมีการเปลือยกายเดินในทางที่สาธารณะกฎหมายสันนิษฐานไว้เลยว่า มันอันควรขายหน้านะแม้คนนั้นบอกว่าไม่ขายหน้าฉันชอบโชว์แต่กฎหมายสันนิษฐานแทนแล้วว่ามันควรขายหน้านะมันไม่ควรทำใช่ไหมเปิดเผยร่างกายเปิดเผยร่างกายถ้าเพียงแค่สมมุติผู้ชายถอดเสื้อในวันที่เล่นสงกรานต์ร้อนๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ชายใส่กางเกงในเดินตัวเดียวในรอบคูเมืองเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นการกระทำแบบอนาจารเนาะแบบที่ควรขายหน้าต่อหน้าทารกกำนันนั่นเองไม่ควรกระทำใช่ไหมครับมีตัวอย่างคือการยืนถกเสื้อเปิดบั้นท้ายเปิดก้นนะครับแล้วก็ปัสสาวะใส่กำแพงเนี่ยนะครับทำให้คนมองเห็นเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ควรขายหน้าต่อหน้าทารกกำนันด้วยนะมาตรา389 389ผู้ใดกระทำการด้วยประการใดให้ของแข็งตกลงในที่ใดๆโดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายหรือเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลหรือว่าเป็นอันตรายแก่ทรัพย์หรือการกระทำประการใดๆให้ของโสโครกเปื้อนเปื้อนหรือน่าจะเปื้อนเปื้อนตัวบุคคลหรือทรัพย์หรือแกล้งทำให้สองโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ389เป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการสาดน้ำหรือสิ่งโสโครกหรือของแข็งใส่บุคคลอื่นนะครับทำให้คนอื่นเปื้อนเช่นการสาดน้ำล้างจานที่มันสกปรกมากๆเนี่ยออกมาจากหน้าบ้านนะปะทะเข้ากับตัวคนเอาน้ำสกปรกอะไปสาดคนอื่นหรือว่าไปรุ่นเอาไข่สดมาปาใส่กันสลัดน้ำล้างจานสาดแทนน้ำสงกรานต์เงี้ยนะก็ถือว่าผิดตามมาตรานี้390นะครับผู้ใดกระทำโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับการอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000หรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมอันนี้กฎหมายความผิดละหูโทษแม้กระทำประมาทก็มีความผิด390เช่นเดินก้มหน้าเล่นมือถือชนคนชราล้มลงหัวเข่าถลอกปอกเปิกฟกช้ำเล็กน้อยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ถึงขั้นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะแต่เป็นการทำให้ผู้อื่นประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแต่แม้เพียงบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ถือว่ามีความผิดนะครับอีกตัวอย่างนึงเปิดประตูรถโยนฝั่งคนขับออกไปโดยที่ไม่ได้มองกระจกหลังไปกระแทกคนที่เดินอยู่นะแล้วก็ทำให้เขาเองได้รับความบาดเจ็บที่แขนแขนช้ำแขนบวมอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับมาตรา391ผมจะอาจจะไม่สามารถที่จะอ่านประมวลได้เพราะเวลาผมไม่พอแต่ผมจะพูดสรุปแล้วกัน391พูดเป็นลักษณะของการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ถึงกับการเป็นเหตุให้บาดเจ็บแก่กายหรือจิตใจเช่นการเดินไปตบหน้าหรือผลักอกเพื่อนร่วมงานด้วยความโมโหนะแต่อีกฝ่ายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะไม่มีรอยเขียวช้ำใดๆนะแต่ถือว่าเป็นการกระทำผิดแล้วนะครับสาดน้ำเช่นการสาดน้ำเย็นให้คนอื่นในวงเล่าเพราะว่าเพียงแค่เถียงเขาแพ้เฉยๆการสาดน้ำใส่ตัวถือว่าเป็นการใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นในรูปแบบหนึ่งนะครับ391เนาะ392ขู่เข็นผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวตกใจนะเช่นชี้หน้าคู่อริแล้วบอกว่าเออนะคืนนี้ระวังบ้านไฟไหม้นะเนี่ยครับจนอีกฝ่ายนอนไม่หลับระหวัดระแวงทั้งคืนนะหรือว่าใส่หน้ากากผีนะแล้วก็อยู่ตามมุมตึกมุมมืดนะเพื่อออกมากระโดดหลอกคนทำคอนเทนต์เงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดในมาตรานี้393การดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือการดูด้วยการโฆษณาเช่นด่ากันต่อหน้าเนี่ยนะครับทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับหรือว่าโพสต์ในออนไลน์นะครับทำให้ผู้อื่น
เสียหายนะครับด่าเขาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นโดยการโฆษณานะครับ394ไล่ต้อนหรือป้อนสัตว์เข้าไปในริมรั้วในที่เพาะปลูกของผู้อื่น395ปล่อยสัตว์เข้าทำลายสวนไร่นาของผู้อื่นเพราะความประมาท396ทิ้งซากสัตว์เน่าเหม็นในหรือข้างสาธารณะนะ397ก็รังแกข่มเหงคุกคามผู้อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญ398มาตราสุดท้ายละเลยหรือรังแกบุคคลที่พึ่งตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะพูดละเอียดครบได้ในทุกข้อนะเนื่องจากเวลามีจำกัดแต่ก็ในครั้งต่อไปก็จะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับละหุโทษได้มากขึ้นได้ด้วยนะครับก็จะมาสรุปแล้วก็สามารถติดตามรับชมรายการกฎหมายน่ารู้นะครับซึ่งจะมีทนายความหลายๆท่านได้วนเวียนกันมาเพื่อให้ความรู้ให้กับผู้รับชมรับฟังทุกๆคนในทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาที่ต้องการปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาในสายด่วนได้แล้วหรือว่าไปรับคำปรึกษาได้ที่สถานีตำรวจในจังหวัดลำพูนปัจจุบันก็มีสถานีตำรวจที่นิคมอุตสาหกรรมสภ.นิคมกับสภ.เมืองลำพูนแล้วก็ที่ศาลจังหวัดลำพูนนะครับชั้นล่างนะครับก็สามารถไปรับคำปรึกษากับทนายความได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับวันนี้รายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เพื่อสังคมวันนี้เฮาพากันนะครับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีเพลงเพราะๆสลับกับข่าวเบาๆนะคุณสมก็เป็นวันหยุดเนาะฟังเพลงกันเยอะๆเป็นการผ่อนคลายนะเตรียมตัวทํางานวันพรุ่งนี้นะครับหลายท่านก็จะเดินทางเนาะหลายท่านก็เดินทางกลับมาจากวัดละปูนเพื่อทำงานนะเพื่อกลับภูมิลำเนานะครับช่วงนี้ก็มืดๆบดๆนะครับคุณผู้ฟังนะท่านใดเดินทางแล้วก็เจอฝนก็ขอให้มีสติเนาะระมัดระวังลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวที่สวทละปูนนี่ก็วันนี้มืดมาทั้งวันนะอากาศปิดนะครับนะบ่ได้สักพาตากสกามะบอก้านะวันนี้คุณผู้ฟังป้ากันช่วงแรกจะนี่อู้ถึงเรื่องของฝ้าเนาะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะครับก็ได้ออกประกาศเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับซึ่งฝนตกหนักนี่ก็จะตกตีบริเวณแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปางพะเยาและแพร่นะครับโดยตีนะครับมีจังหวัดตีฝนตกหนักมากหนักกว่าตะกี้เนาะก็ได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายแล้วก็น่านนะคุณผู้ฟังครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัววางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตในช่วงนี้โดยต้องติดตามลักษณะอากาศอย่างตลอดเวลาตัวเนอร์ของผู้ฟังครับอย่างดีเจโอมนี่ก็จะเข้าไปตีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็เข้าไปดูนะการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับซึ่งก็มีการตรวจล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมา16นาฬิกา18นาฬิกานะครับผู้ฟังก็ภาคเหนือนะครับก็เจอกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะจังหวัดละปูนเจอที่อำเภอลีและอำเภอป่าซางนะจังหวัดแปดเจอที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดพะเยาเจอที่อำเภอแม่ใจเชียงใหม่เจอที่เชียงดาวอำเภอพร้าวแม่แจ่มจอมทองและดอยเต่านะครับอันนี้ก็เจอกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนบริเวณภาคเหนือนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ในแมปนี่ป่าซางของเราเนาะก็มีพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนนะครับแต่ว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่นะณตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่เสรียงนะอำเภอซบเมยนะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าในแมปของเราโอ้หลายเต่าเลยนะครับซึ่งนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้จะมาถึงจังหวัดละปูนก่อนนะก็ต้องดูนะครับประมาณทุ่มเนาะก็เข้าไปสแกนกันใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มฝนเหล่านี้มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันออกค่อนมาทางทิศตะวันออกนะครับถ้าเกิดเคลื่อนที่ตามลูกศรนะเจ้านี่นะและกลุ่มฝนนี่บ่หายไปก็มีโอกาสตีจะเข้าจังหวัดละปูนได้นะครับก็เข้าไปดูได้นะตีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ไปติดตามกันแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางการออกนอกบ้านนะการเดินทางนะถ้าเจอฝนอะไรอย่างติอู้ไปตะกี้นะครับขับรถขับราด้วยความระมัดระวังเจอฝนปุ๊บลดความเร็วเลยนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้า2เต่านะครับโดยปกติของเฮาในกับบ่ได้ประมาทอยู่แล้วเนาะขับรถตามกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะครับมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางและที่สำคัญบ่เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับละสายตาจากถนนเสียสมาธิไปแม้กระทั่ง1วินาทีก็สามารถอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้เพราะฉะนั้นนะครับความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับอู้กันตึงวันเนาะในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรนะครับเพราะว่าเขาจะสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยนะจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเขาและก็เพื่อนร่วมทางนั่นเองฟังเพลงเหนื่อยเย็นสบายกันแถมสัก2เพลงอันนี้ก็ฟังเพลงของสายกลางจิดาสุนะอันนี้ก็เปลี่ยนดีเจโอมเนาะเย็นไปกันมาสมัยอยู่เมืองแปดแล้วก็แห่งเพลงหนึ่งก็ของคุณส้มโอสเตทไฟเตอร์ละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพักกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ขอบคุณนักนักนะเจ้าก
1: ลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
2: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับเข้ามาเจอกันในช่วงนี้นะครับที่ฝากไว้ในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงนี้จะมาอู้ถึงในเรื่องของไข่หูดับนะหรือว่าไข่หมูดิบนะครับขณะนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีการแพร่ระบาดนะโดยเฉพาะที่จังหวัดแปะนะครับผู้ป่วยสูงนะ40รายเสียชีวิตไปแล้ว5รายด้วยกันนะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสนะครับหรือที่เราคุ้นหูนะรู้จักกันจื้อโรคไข้หมูดิบนะว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับเชื้อจากการรับประทานเนื้อหมูดิบนะครับหรือซุกๆดิบๆนะรวมถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุต่างๆของร่างกายเฮานะครับเชื้อก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและทำให้หลายรายอาจลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองส่งผลให้สูญเสียการได้ยินหรือที่เฮาห้องกันว่าโรคหูดับและหากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้นะคุณผู้ฟังครับอันตรายซึ่งจังหวัดแปรปัจจุบันนี้เนาะก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยตั้งแต่ต้นปี69นะจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบผู้ป่วยสะสมแล้ว40รายนะเสียชีวิตไป5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมซับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับประชาชนท่านใดนะมีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบแล้วมีอาการไข้กาปวดศีรษะกานะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่ามีอาการผิดปกตินี่คือขจัยนะรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วนะครับพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานเนื้อหมูดิบแก่แพทย์ตัวนะเพื่อที่จะให้เปิ้นสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนอคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันเสาร์ที่4กรกฎาคม69นี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะเดินทางโดยสวัสดิภาพหลายท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านกลับจองหรือไปซื้อกับข้าวกับป่านะครับหลายท่านก็เดินทางท่องเที่ยวนะก็ขอให้ท่านเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเจอฝนก็บ่ได้ลืมนะขับรถขับราเจอฝนก็ลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มเป็น2เต่าเพิ่มระยะเบรกระวังถนนลื่นแล้วก็บ่ได้เล่นมือถือนะครับบอดี้ประมาทนะความปลอดภัยสำคัญที่สุดเน้อบนท้องถนนนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับใครตีแย่งกับเขากับป่านะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ดีนะครับสำหรับดีเจโอมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆคือสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นอกคุณผู้ฟังเอาละครับดีเจโอมลาไปก่อนครับมาพักกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Passจะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานสฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วง1สัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤต นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว มีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาททาฟายปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การสนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน id line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาล

0: รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
2: ที่คลองสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจะนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
3: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทางนี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadershipการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4: ต่อจากนี้ไปขอ

0: ญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงโครงการศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิค่ะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อการสืบสารแล้วก็ต่อยอดนะคะเป็นการรวบรวมคลังปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจะเข้ามาคุยในรายละเอียดกับเราในช่วงต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนและช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันกับโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิกันกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตค่ะ
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2นะคะบุฟังคะกลับมาค่ะเราจะได้คุยถึงโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วนรากสุวรรณภูมิไปคุยกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์อุเทนพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะมาดูข้อสรุปกันว่ามันมีความคืบหน้าเป็นพื้นที่บริเวณใดบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับณปัจจุบันนั้นนะครับเราไม่ได้จำกัดหรือว่าชี้จำเพาะเจาะจงไปว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าเราหมายรวมทั้งภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยให้มาแทนคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคณีเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าในยะความหมายของคำคำนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพียงแค่บอกทิศนะครับว่าเป็นตะวันออกและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของใครครับของชาวอนานิคมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราผลการล่าอนานิคมกันมายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายนะครับเพราะว่าคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนทองคําใครๆก็อยากจะมาทํามาค้าขายซึ่งอันนี้ก็ปรากฏในคัมภีร์นะครับที่สําคัญสําหรับบ้านเมืองที่นับถือพุทธศาสนานะครับก็คือมีปรากฏอยู่ในชาดกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีนะครับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระมหาชนกนะครับอันนี้ก็เป็น1ในตัวอย่างที่กล่าวถึงดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับทำไมนะครับดินแดนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินทองนะครับคือไม่ได้หมายความถึงทองที่เป็นสินแร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นดินแดนที่ใครทำมาค้าขายด้วยแล้วกลับไปมีความมั่งคั่งเหมือนกับได้พบทองคำนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอยากจะใช้คำเรียกภูมิภาคของเราเนี่ยให้มันสะท้อนตัวตนแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะย้อนให้ได้เห็นภาพกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไปคุยเรื่องของโครงการที่ได้กริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะผู้ฟังทีนี้อาจารย์ทำไมจะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับภาษาภูมิปัญญารุ่นรากสุวรรณภูมิแล้วคะหลายคนก็อาจจะอยากจะทราบนะคะอาจารย์อุเทนว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรเราถึงจะเป็นที่จะต้องไปศึกษาตรงนี้นะคะอาจารย์
2: ครับผมอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังและก็นักวิชาการทุกท่านนะครับให้เดินทางย้อนเวลานะครับย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนใด
1: ๆค่ะ
2: นะครับเราทราบกันดีว่าเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้ามาพร้อมกับการล่าอาณานิคมและแนวความคิดแบบตะวันตกเราอยากจะย้อนไปก่อนหน้านั้นประมาณสัก1,000 ปีหรือว่า2,000 ปีในช่วงที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าดินแดนเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตที่เด่นชัดนะครับเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเป็นอิสระมีนัยยะแล้วก็สามารถที่จะหลอมรวมนะครับผู้คนให้มีความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็อยู่กันฉันมิตรนะครับกันอย่างยาวนานนับพันปีตรงนี้นะครับอยากจะแยกเป็นสัก3 ประเด็นด้วยกันนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้คนภาษาและก็วัฒนธรรมร่วมรากหรือว่าภูมิปัญญาร่วมรากเริ่มแรกที่ผู้คนก่อนนะครับสำหรับดินแดนแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่าผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยประกอบด้วยบุคคลที่พูดกันหลากหลายภาษานะครับ ก็ประกอบกันด้วยภาษาออสโตรเอเชียติกมี2กลุ่มที่ชัดเจนนะครับที่มีความสำคัญก็คือกลุ่มที่พูดภาษามอญเขมรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวไทยแล้วเนี่ยครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาไตขดัยซึ่งก็จะมีรัฐชาติอยู่2รัฐชาติหรือว่า2ประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มออสโตเนเชียนนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งรวมถึงบรูไนและก็ภาษาตะกาล็อกของฟิลิปปินส์ด้วย
1: ตะกาล็อกค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตโตเบอร์มานะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตพม่านะครับจะเป็นบรรพบุรุษของอีกคนที่พูดอีกหลากหลายภาษาในประเทศเมียนมาซึ่งกลุ่มทั้งหลายเนี่ยก็มีการผสมผสานกันนะครับเราต้องทลายอคตินะครับสิ่งหนึ่งหรือว่าจุดสำคัญประเด็นหนึ่งในการที่เราจะต้องศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือการไม่ได้การที่จะจ้องจำกัดหรือว่าทำลายกันและกันนะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกลมกลืนแลกเปลี่ยนเราจะเห็นหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการแลกเปลี่ยนทำมาค้าขายแล้วก็อยากจะทลายอคติอีกนิดนึงนะครับคือคนโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณตั้ง 5-6,000 ปีมาแล้วเราเจอหลักฐานนะครับแต่ทางจารึกเนี่ยตั้งแต่การจารึกรุ่นแรกๆตั้งแต่ซูเมเรียนมาเนี่ยเราพบว่าคนโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาทางด้านภาษาสูงนะครับ
1: ค
2: ่ะปัจจุบันเนี่ยเรามักจะจำกัดตัวเองแล้วก็เหมือนกับทำลายนะครับแล้วก็จำกัดความรู้ของเราแต่เพียงภาษาของตนเองเท่านั้น
1: จะรักในภาษาเราก็เข้าใจว่ามีความเป็นการอนุรักษ์ภาษาเรานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
1: ค
2: นในอดีตเนี่ยสามารถจะพูดได้อย่างน้อยๆ 2-3 ภาษาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิกระจิตมิกระใจต่อกันนะครับทีนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับภาษา
1: ค่ะอาจารย์
2: นะครับภาษาอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าในส่วนของภาษาเนี่ยเราพบว่ามีรากในทางภาษาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่า มีจุดที่ร่วมกันมากนะครับอย่างแรกก็คืออักษรนะครับก่อนที่จะมีแบ่งเราจะแบ่งแยกอักษรเป็นอักษรไทยอักษรพม่าอักษรเขมรหรือว่าอักษรอื่นๆเนี่ยเราร่วมรากกันโดยใช้อักษรพราหมีซึ่งใช้ในราชวงศ์ปัลลวะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11 12มา
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ช่วยพัฒนากันร่วมมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเราแลกรับตัวอักษรก็เป็นรากเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนอกจากนั้นภาษานะครับภาษานอกจากจะภาษาในกลุ่มที่เป็น4กลุ่มใหญ่ที่ผมพูดแล้วนะครับในทางภาษาศาสตร์นะครับเขาจะมีศัพท์เทคนิคขออนุญาตนิดนึงนะครับเรียกว่าสปราชบุญหรือว่าสหภาพทางภาษาก็คือกลุ่มภาษาที่ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยตรงแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมานานจนมีลักษณะร่วมกันผ่านการยืมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งภาษาในสุวรรณภูมิเนี่ยมีลักษณะนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือภาษาการได้รับเอาภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมาใช้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าภาษานี้เองเลยคือในต้นตำรับของภาษาสันสกฤตจะออกเสียงว่าภาษา
1: ภาษาน
2: ะครับ
1: อาจจะคุ้นเคย
2: ภาษาไทยเรายืมมาใช้ก็เป็นภาษา
1: ค่ะอาจารย์
2: นะครับพอไปเป็นพม่าภาษาพม่าออกคำออกเสียงคำนี้นะครับออกบาดา
1: บาดา
2: บาดา
1: ไม่เคยคุ้นเลยค่ะอาจารย
2: ์พอไปทางหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ออกบาฮาซา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอสูงขึ้นมาทางเวียดนามออกบักซา
1: บักซา
2: ภาษาเขมรที่ใกล้เคียงกับเราก็ออกเทียซา
1: คร
2: ับจะเห็นว่าเรายืมต้นตำรับคือสันสกฤตมาแต่ว่าเราก็มาปรับใช้ให้คุ้นกับเสียงของแต่ละพื้นที่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมีคำยืมร่วมกันเป็นจำนวนมากซ
1: ึ
2: ่งจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางภาษาด้วยคือไวยากรณ์ของกลุ่มทางสุวรรณภูมิเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะมีส่วนขยายเนี่ยวางไว้หลังคำนาม
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับอย่างเช่นคำว่าบ้านใหญ
1: ่
2: บ้านใหญ่ที่อาจจะมีใน
1: ยุคท่าการเมืองนี้จะได้ยินบ่อยนะอาจารย์ใช่ไหมกลุ่มบ้านใหญ
2: ่เราสามารถเพิ่มความหมายที่สลับซับซ้อนไปเป็น2ชั้น3ชั้นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบ้านซึ่งเป็นคำนามแล้วก็ส่วนขยายก็คือใหญ
1: ่
2: เราไม่ได้ใช้ส่วนขยายมาวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่น big house อย่างเช่นในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ของคนในสุวรรณภูมิเราเริ่มต้นที่บ้านสิ่งที่มองเห็นได้ก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับไปถึงลักษณะอื่น
1: ๆค่ะอาจารย
2: ์นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้เราก็ถือว่าเรามีรากเดียวกันแล้วค่อยๆขึ้นไปเป็นการแตกปอออกหน่อแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปเป็นรัฐชาติต่างๆในบริเวณที่เป็นอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ฟังทูเนี่ยอาจจะเป็นอุดมคตินะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ก็คืออย่างที่จะลดอคติของคนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว
1: ่
2: าพื้นแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเรามีภูมิปัญญาร่วมมีภูมิปัญญาร่วมรากเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมให้สัมภาษณ์บ่อยๆก็คืออย่างเช่นเรื่องสงกรานต
1: ์ค่ะ
2: ซึ่งรูปคำศัพท์เนี่ยเป็นคำยืมแน่นอนมาจากคำว่าสังกรานติในภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าการข้ามผ่านก็คือดวงอาทิตย์ข้ามผ่านจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษณปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าเป็นนิวเยียร์ของสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเมลแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีการเฉลิมกันฉลองกันทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไทยเราเรียกสงกรานต
1: ์
2: เราขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วภาษาลาวเรียกสังขารนะครับคือออกเสียงกกับรอออกเป็นขอแต่ความหมายเดียวกันสังขาร
1: สังขารสงกรานต์
2: นะครับก็คือภาษาลาวออกรอเรือควบกล้ำไม่ได้ก็เลยออกเป็นสังขารนางสงกรานต์ก็เป็นนางสังขาร
1: นางสังขาร
2: นะครับภาษาพม่านะครับภาษาพม่าออกจัดจานแต่ว่าถ้าไปดูรูปตัวเขียนนะก็จะรู้ว่ามาจากคำว่าสงกรานต์นั่นเองแต่ว่าออกเสียงสำเนียงพม่าเป็นตะจาน
1: คล้ายๆเหมือนกันนะอาจารย์เน
2: า
1: ะถ้าหลับตาพูดจะคล้ายๆกันไปหมดอ่ะ
2: ครับแล้วพม่าเนี่ยเจริญฉลองกันสองอาทิตย์เลยคือมันร่วมรากเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งนึงเนี่ยที่เราก็รับมานะครับจากทางอินเดียอย่างเช่นมหากาพย์รามยณะ
1: ค่ะ
2: เราก็มาเป็นรามเกียรติ์ทางเขมรก็เป็นเรียมเกียรติ์นะครับทางใต้ก็เป็นหิกายัตรามยณะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรารับแล้วก็เอามาพัฒนาในท้องถิ่นจนกระทั่งอินเดียมาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชื่นชมนะครับว่ามีความแตกต่างจากท้องถิ่นของเขา
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นภูมิปัญญาร่วมรากของสุวรรณภูมิเราเนี่ยนะครับคือเรารับนะครับเลือกรับปรับใช้ให้เหมาะกับรสนิยมของคนในท้องถิ่น
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับนักวิชาการตะวันตกนะครับเคยเตือนนักวิชาการด้วยกันเองนะครับว่าอย่าหลงกลนะครับสำหรับการตีความในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าคนกลุ่มเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีความฉานฉลาดในการที่จะรักษารากเหง้าของตัวเองนะครับคือรักษาประเพณีของตัวเองแต่ว่าเอาคติอินเดียมาฉาบผมยกตัวอย่างนะครับเรานับถือผีเรานับถือผีบรรพบุรุษคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยทุกชาติทุกภาษานับถือผีกันทั้งนั้น
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับแต่ว่าเราก็จะจับเอาผีเหล่านี้เนี่ยไปยัดใส่ในบทบาทที่อาจจะเป็นพระอินทร์อาจจะเป็นพระพรหม หรือว่าเทพองค์อื่น
1: ๆค่ะ
2: นะครับอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยณปัจจุบันนี้ก็จะมีประเพณีมาที่เสาแรกนิยมไปไหว้อะไรครับเสาหลักเมือง
1: ต้องไปก่อนเลยเนาะต้นปี
2: ว่าเสาหลักเมืองเราก็บอกว่าโอ้ยเสาหลักเมืองเนี่ยน่าจะเป็นคติจากอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าเราขนานนามว่าเสาอินทขินคือเสาพระอินทร์แต่ว่าผมอยู่อินเดียมา4ปีกรุงนิวเดลีหรือว่ากรุงกาลกาตาเมืองหลวงเก่าเนี่ยไม่เคยมีครับไม่มีเสาหลักเมืองครับ
1: ค่ะ
2: เขารับคติมาตอนท้ายๆเนี่ยเป็นเกตหรือว่าเป็นประตูเมืองด้วยซ้ำรับคติมาจากทางอังกฤษเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเอาคติความเชื่อของเราเรื่องเสาผีต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์เอามาสวมนะครับแล้วเราก็สมมุติบทบาทเทวดาต่างๆเนี่ยให้กลายมาเป็นผีของเรานะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะหนึ่งที่พิเศษนะครับในอดีตกษัตริย์ในรัฐโบราณของสุวรรณภูมิเราเนี่ยในขณะที่อินเดียเองเนี่ยกษัตริย์เขาต้องกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าสูงสุดอย่างเช่นพระนารายณ์นะครับกษัตริย์อยู่ในสถานะศาสนิก follower นะครับแต่ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียกษัตริย์เราอ้างเลยครับอ้างเป็นอวตารเลยอ้างสถานะเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติที่แตกต่างจากอินเดียอินเดียมาเห็นแล้วก็จะงงมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมคติความเชื่อของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแตกต่างจากต้นฉบับไปได้ไกลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับอ
1: ี
2: กหลายอย่างก็จะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามถอดรหัสมาให้คนในสุวรรณภูมิเนี่ยได้เห็นถึงภูมิปัญญาที่มีร่วมกันมายาวนานเป็นพันปีนะครับเราอย่าไปหลงกับเขตแดนของภูมิภาคที่เพิ่งจะมาขีดเขียนกันเมื่อสัก200ปี300ปีเท่านั้นเองนะครับ
1: มากกว่านั้นแต่ทีนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย์ความท้าทายมันคืออะไรบ้างเราจะได้อะไรจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับอย่างแรกนะครับที่อาจจะฟังดูเป็นอุดมคตินิดนึงนะครับก
1: ็
2: คือความรู้ความเข้าใจเพื่อนบ้านนะครับเข้าใจอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเข้าใจถึงจุดประสงค์ของทางยูเนสโกที่ให้แต่ละประเทศนะครับให้ขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ละประเทศมีหน้าที่รักษานะครับไม่ได้ว่าหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
1: ส่วนใหญ่จะคิดกันไปทางนั้นนะว่าฉันเป็นเจ้าของ
2: ใช่ครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาและก็สืบต่อและก็ต่อยอดไปในอนาคตนะครับทีนี้ในส่วนของการนำไปต่อยอดเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับในทางระดับวิชาการนะครับก็อยากจะให้เกิดความรู้ใหม่ที่มองเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยในระดับภูมิภาค
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะไม่ทราบว่าในอนาคตนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือการละอคติและก็การเสริมสร้างนะครับในสิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์อุเทนค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยกันเรื่องราวของโครงการนะคะโครงการเกี่ยวกับวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิก็ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะดินแดนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณในคดีภูมิปัญญาต่างๆตอนนี้กำลังจะถูกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆนี่ค่ะเพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้แก่ลูกหลานของเราได้สืบสานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เรายังคงมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินมอบให้คุณผู้ฟัง1ชุดนะคะในรายการสบายๆหลังข่าวของเราส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลยค่ะที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดี สิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้นะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่องไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดส่งร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวม.ปช.พ.ป.ร. 4ณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรักษากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสาสิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะเหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อพึ่งพายันยากค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระอาจารย์สาก็พอกับเราก็เลยสุขว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาธิรมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณ

0: หัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายไพรัชพรพัฒนนางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
1: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดิปสิงปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้

0: บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3นาฬิกาและอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7นาฬิกาศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
1: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
0: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
2: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นาทีและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน highcycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอล์ปรับอากาศพร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทาน หยิบมานี่แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับและเป็นโลกเปลี่ยนสีโลกที่กำลังร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับคุณหฤชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
1: ใช่อดีตรัฐมนตรีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
2: โนเบลก็เพราะแกทำไอสารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาไอการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งอะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอน
1: อ
2: ะก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ใช
2: ่แล้ว100ปีก่อนนะถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยมันก็จะเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไงเมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
1: ใช่
2: เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคนวันนี้นะแต่ทางทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบหมื่นล้านคนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10กว่าปีข้างหน้า
1: ใช่
2: ไม่ถึง20ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงคุณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10ปี5ปีข้างหน้านี
1: ่
2: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
1: ใช
2: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อละแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
1: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
2: น่าสงสารเดี๋ยวว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณวิชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอะไรตายก่อน1
1: ผม
2: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่สองสัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: ยากอยู่ยาก
2: วัวแพะแกะ แล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไหม
1: อ
2: าหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
1: ลด
2: นะ
1: ลด
2: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำท่านที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
1: ใช
2: ่ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500 มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้อ่ะกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายๆกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน30-40 มิล50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
1: ใช
2: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวเบิ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
1: ใช่เกิดอะไรขึ้น
2: ท่วมมาเด็กคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดบิน50 มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500 มิลอ่ะคุณธวิชัยมากกว่านี้10 เท่าคุณธวิชัยคิดว่าเป็นไง
1: ท่วมท่วม
2: ผมนั่นในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200 มิล
1: นั่นก็หนักมาก
2: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะวันนี้ที่คนในยุโรปตายเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าตายเพราะอะไร
1: ตายเพราะตายเพราะไม่ชินไงเพราะชีวิตอยู่กับอากาศเย็นอากาศหนาวมาตลอดแล้วมันพุ่งขึ้นไปความร้อนที่ชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็บางคนไม่รู้อินโนยเนี่ยก็โดดลงไปในน้ำโอ้ยจมน้ำเลย
2: คราวนี้วันนี้เราต้องมาปรับตัวละว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วไม่ไปอาบไปตากแดดคนฝรั่งเนี่ยชอบไปอาบแดดนะ
1: ใช่ใช
2: ่เราอย่าไปทำงานกลางแดด
1: อ
2: ันที่สองนี่ผมว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวในการทำงานอย่างกับที่ผมว่าเมื่อกี้นี้
1: อ
2: ันที่สามเนี่ยผมว่าเรานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
2: เราเรื่องแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยมันมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็นนะ
1: ฮีเตอร์กับแอร์คอนดิชเนอร
2: ์ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับมีฮีเตอร์หรอกคุณชัยคิดว่าหน้าหนาวเรานี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ฮีเตอร์มั้ง
1: ไม่เปิดหน้าต่างเฉย
2: แต่ถ้าไปเราเป็นคนที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเราก็จะต้องสั่งแอร์แบบที่มีทั้งฮีเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แอร์ด้วยฉะนั้นพลาหน้าร้อนเราก็ใช้แอร์แต่หน้าหนาวเราก็ไม่ต้องถึงแต่หน้าหนาวเนี่ยในเมืองไทยคุณทวีชัยเคยหนาวที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร
1: ่เมืองไทยเหรอ
2: ผมเคยไปในประเทศไทยอ่ะ
1: ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ก็บ้านหนาวจริงอันนั้นก็ลบไม่ถึงกับลบอันนั้นก็สี่ห้าองศาเคยเจอ
2: เออผมก็คิดว่าถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างนั้นก็ไปสั่งแอร์ที่ทำไมเอ่ยปรับได้ทั้งร้อนและทั้งเย็น
1: อ
2: ย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวได้สบายหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์หน้าหนาวเราก็เปิดฮีเตอร
1: ์
2: แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะก็ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญมากคือผมก็เอาพยาบาลนะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยหรือควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างนี้หรือจะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีอย่างที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเท่ากับเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกร้อนได้ดีและไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นต้นทุนมันแพงไปหรือจะประสบปัญหาไหมคุณสุทธิชัยว่างไง
1: ใช่ใช่ก็มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนเอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าที่รัฐบาลบอกว่ากู้พรกเงินกู้มา 200,000 แรกเอาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากคนจนอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะให้คนไทยมีโอกาสเข้าไปสู่พลังงานสะอาดไปตั้งโซล่าแผงโน่ต่างๆนั่นนะอันนี้จะเวิร์กไหมอันนี้จะเวิร์กไหม
2: ผมว่าอันหลังดีนะ
1: อ
2: ันหลังเนี่ยเราให้เขาไปทำเป็นโซล่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวันนี้พรบที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเนี่ยมันไปขัดกับของอีแกตเมื่อก่อนนะอีแกตเนี่ยก็ห้าม
1: ก็
2: นี่ก็นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถ้ากับทุกคนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมอันนี้การลงทุนแบบอย่างนี้เนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากนะเงินกฎหมายแล้วก็ไอ้บริษัทผลิตไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยในนิคมผมเต็มไปหมดเลยนะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองเบอร์สามของโลกเนี่ยอยู่ในนิคมอมตะเยอะแยะเลยผลิตที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เห็นไห
1: ม
2: ผมว่าไอ้ตรงนี้ดีนะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นจากหลังคาคุณชายเห็นไหมว่าเวลาเขาไปวางบนหลังคาที่มันรับน้ำหนักได้เนี่ย มันจะมีช่องว่างระหว่างโซล่าแผงกับหลังคาไอ้ตรงหลังคาที่มีโซล่าแผงอยู่ข้างบนเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปั๊บนะก็จะผลิตไฟฟ้าถูกต้องไห
1: ม
2: แดดเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงหลังคาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีช่องว่างก็จะเอาไอ้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปฉะนั้นในหลังคาที่มีโซล่าแผงเนี่ยนะก็จะทำให้เย็นกว่าหลังคาปกติ
1: น
2: ะอันนั้นก็คือลดความร้อน
1: ใช
2: ่อันที่สองเราได้ไฟใช้แล้วไฟเนี่ยสารพัดอย่างโอ้เราใช้ได้หมดเลยนะตั้งกับแอร์ตู้เย็นเรื่องแสงสว่างอะไรต่ออะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใช
2: ่แล้วถ้ากลางคืนเราจะประหยัดไปอีกก็ใส่ไอ้storage ไอ้เป็นแบตเตอรี่วันนี้ผมไปเมืองจีนมานะเขาทำแบตได้ดีมากมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะฉะนั้นต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเราชาร์จถ่านชาร์จแบตในเวลากลางวันเรากลางคืนก็ใช้แล้วใช้กลางคืนไม่พอปั๊บก็ออโตเมติกนะมันสลับขั้วเอาไฟหลวงมาใช้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ประเทศจีนก็ทำกันทั้งแทบจะทั้งประเทศแล้ว
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ใช้อย่างนี้แหละดีแหละ
1: พอเกิดสงครามอิหร่านเราถึงมาพูดไงเรื่องโซลาร์เอเนจีความที่ต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะมีปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่พอเอาทีนี้ว่ากันใหญ่เราต้องไปทำโซลาร์เอเนจีแล้วทำไมในภาวะปกติเราไม่รู้จักปรับตัวไม่ต้องรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนไม่ได้หร
2: อคือความกระตือรือร้นแล้วก็วิสัยทัศน์ของเรา ในเชิงของตรงเนี้ยเราอาจจะอ่อนแอกว่าพวกญี่ปุ่นนะพวกเกาหลีไต้หวันเพราะว่าพวกนั้นเขาหนาวไงแล้วมีแผ่นดินไหวมีไต้ฝุ่นเข้าฉะนั้นความกระตือรือร้นในการที่จะป้องกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเราเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วอุณหภูมิต่างกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเราต่างกันนิดเดียวนะในหลักประมาณสัก20กว่าองศาน
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่เอาไม่ต้องใครเอาปักกิ่งดีกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะลบถึงประมาณ10กว่าองศา
1: โอ
2: ้แล้วเวลาหน้าร้อนนี่จะร้อนร้อนขึ้นไปถึง40องศาฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดนี่เกือบ60องศาเนี่ย
1: โอ้
2: ดังนั้นไอ้การที่อุณหภูมิมันต่างกันสูงขนาดนั้นทำให้คนเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวนะทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการแต่งตัวฉะนั้นตรงนั้นก็จะต่างกับเมืองไทยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่แบบสบายๆคุณชัยมีหน้าหนาวนี่คุณชัยก็อย่างน้อยก็ใส่เสื้อสักตัวสองตัว
1: แค่นั้นแหละ
2: เต็มที่พักกะม้า
1: แค่นั้นแหละ
2: แล้วก็หน้าร้อนก็เอาพักกะม้าห่
1: ม
2: แต่ถ้าเกิดคุณวิชัยไปอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้แบบนั้น
1: ใช่
2: ฉะนั้นความกระตือรือร้นของตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรานะแล้วก็ความรู้อีกนะพวกเราชอบไปดูหนังดูละครไง
1: ใช่
2: เอาไอ้เวลาเนี่ยไปดูพวกนั้นแต่พวกนั้นที่ไปดูเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณวิชัยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ช่วยให้มีความรู้นี
1: ่
2: เมื่อก่อนนี่คุณวิชัยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบอ่านนะเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน
1: ์
2: ใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับการอ่านการดูถ้าเกิดว่าเราได้บริโภคนะสื่อเข้าไปที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้นอกจากความกระตือรือร้นที่เราอาจจะน้อยแล้วแต่วันนี้ธรรมชาติมันกำลังบีบคั้นให้เราต้องกระตือรือร้นเนี่ยอย่างกับหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเห็นคนยุโรปตายแล้วนี่คนอเมริกาคุณธิชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าร้อนใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีแล้วที่นิวยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมาเตือนแล้วบอกว่านี่นะระวังนะความร้อนอย่างที่เราไม่เคยเจอกำลังจะมาถ้าอเมริกาเจออย่างนี้ยุโรปเจออย่างนี้โลกมันก็จะเปลี่ยน
2: อ
1: ย่างมีนัยยะสำคัญถ้าคนแล้วคือยุโรปเนี่ยบ้านเขาสร้างแบบเก่าไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแล้วก็ทำเพื่ออากาศหนาวใช่ไหม
2: ใช่
1: บอกว่าหลายบ้านเนี่ยคนแก่ที่อยู่คนเดียวตายก็เพราะว่าหายใจไม่ออกมันร้อนและมันก็ไม่มีใครดูแล
2: เ
1: หมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยได้ยินหนาวตายอ่ะหนาวตายในบ้านเพราะอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่ยุโรปกำลังจะมีร้อนตายในบ้านสำหรับคนแก
2: ่
1: อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าคนแก่ยิ่งเยอะลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนาวตายเนี่ยมันทรมานนะคุณมิตรร้อนตายก็ทรมานนะเราไม่รู้ว่าระหว่างหนาวตายกับร้อนตายอะไรทรมานกว่ากันนะคุณมิตรบ้าง
2: ก็ทรมานทั้งหมดแหละผมเนี่ยเคยไปหนาวนะลบ22องศานะที่ฮาบิน
1: อ
2: ะแล้วก็มีลมด้วยนะผมคิดว่าผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่กลับมาอยู่เมืองไทยก็40กว่าองศาผมก็เพนไปอีกเห็นไห
1: ม
2: เราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางแผนมิฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็คือตัวเรา
1: ใช่
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเรียกว่าแฟนรายการเนี่ยที่ฟังเราแล้วเนี่ยลองช่วยส่งคอมเมนต์มานะว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องไหมมีประโยชน์ไห
1: ม
2: และเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะผมว่าตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วแล้วมันกำลังเกิดกับเราในหน้าร้อนเพราะประเทศไทยนี่ร้อนมากคนแก่ในที่จริงคุณสุชัยดูสิบ้านอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นสังกะสีเพราะมันจะถูกดีแล้วก็ทนใช่ไห
1: ม
2: แล้วดูหลังคาเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่มีไอ้พวกฉนวนไม่มีอะไรแล้วร้อนขนาดไหน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วคนแก่ๆก็ติดเตียงนี่ทำยังไงที่อยู่ในบ้านเนี่ย ก็เป็นเตาอบ
1: หนักเลย
2: ก็เป็นต่อไปก็กลายเป็นไก่อบฟางไปแหละ
1: หนักเลยแหละ
2: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะปรับตัวยังไงอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล
1: อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเพราะอะไร
2: เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนให้รอดให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นถ้ารัฐบาลสามารถช่วยแล้วมาถึงมือเราได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราอย่าไปงอมืองอเท้าแล้วก็รอแต่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้เราก็ไปว่าไปอัดรัฐบาลไม่มีประโยชน
1: ์ไม่มีประโยชน์นะรัฐบาลก็ทำได้แค่นี้แหละนะ
2: โอ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีก็โตได้แค่ 1.9% GDPชาวบ้านเขาโตกัน 4-5-6-7% ก็เพราะความสามารถของผู้นำไง
1: แต่ว่าที่น่าผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า12ปีรองนายกเอกนิติอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นนะคุณวิกรมช่วยวิเคราะห์คราวหน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทำอะไรเราถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเพราะคุณวิกรมพูดมาตลอด GDP เราต้องโตเกิน 5% มันถึงจะอยู่รอดได้คุณเอกนิติรับลูกไปแล้วนะรับลูกไปแล้วฉะนั้นดูให้ดีว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วรัฐบาลต้องทำอะไรอีก
2: ต้องมาช่วยกันคิดต้องมาช่วยกันแนะนำคือคนที่เขาทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกองหน้านะคุณสุริชัยฉะนั้นกองหน้าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำให้ถูกต้องให้มันดีส่วนกองหลังเนี่ยเราส่งเสบียงเสบียงแห่งความคิดแล้วก็ข้อมูลมุมมองผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะคุณดุชัยใช่ไหม
1: ทุกคนนะทุกคนแต่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่ามันเท่าเทียมกันหรือเปล่าม
2: ันก็ดูนิ้วคุณสุทธิชัยยังยาวไม่เท่ากันเลยในโลกนี้มันยากแต่สิ่งที่จะทำก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องช่วยกันทำยังไงให้คนที่เขาอยู่กองหน้าเนี่ยเขาได้ข้อมูลนะแล้วกองหลังเนี่ยเราก็คอยที่จะเช็คตรวจอันนั้นทำถูกทำผิดใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่แล้วก็เสนอกันผมว่าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เราไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านอะไรอย่างอื่นเราหวังว่ามันจะได้ดีขึ้นเรามักจะฝันเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
1: ้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เราต้องมีความหวังเสม
2: ออ
1: ย่าแล้วก็คุณวิกรมอย่าหวังพึ่งรัฐบาลต้องพึ่งตัวเราเอง
2: ให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุดตนเป็นที่พึ่งแต่งตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครทั้งสิ้นคิดเองต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะยากเราจะเหนื่อยลูกร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมเอานิโยซูเปอร์เอานิโยนี่จะมีเรื่องฝนแรงด้วยนะคุณวิกรมเรื่องนี้เราควรจะคุยกันด้วยนะว่าเราจะเจอฝนแรงชนิดที่รุนแรงหนักหน่วงคุณวิกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้านเขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากกันช่วยกันคิดคุณวิกรมมีคำแนะนำกับรัฐบาลอย่างไรเรื่องเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยที่กำลังจะมา
2: ดีฮะช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันพูดในสิ่งที่มีเหตุและผลอย่าไปพูดไอ้คนบางทีเนี่ยพูดสักแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีความรู
1: ้
2: แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงฉะนั้นมันก็ทำให้คนเขาไขว้เขวนะคนฟังอ่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นข้อมูลที่คนไปพูดเนี่ยไม่รู้จริง
1: ไม่รู้
2: ผมนี่ก็ไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกแต่หาแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บวกกับประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะคุณริชัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิผมพูดถึงเรื่องเวียดนามเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไงนะล้วนแต่เราหวังดีต่อสังคมของเราทั้งสิ้นครับ
1: ถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามาพูดคุยตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องโลกร้อนปรากฏการณ์เห็นชัดแล้วนะไม่ต้องปฏิเสธกันแล้วนะว่าโลกมันร้อนขึ้นแน่นอนเราฐานะคนไทยแต่ละคนจะทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเราเองและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันโลกาวินาศถ้าเราไม่ทำมันมีโลกาวินาศที่ค คุณวิกรมกับผมห่วงคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมนั่นก็โลกาวินาศและมาถึงวันนี้โลกมันจะร้อนจนกระทั่งโลกาวินาศไหมและมันจะโลกาวินาศเรื่องสงครามและเรื่องอากาศร้อนก่อนที่โลกาวินาศเพราะเราไม่มีกินเศรษฐกิจเราย่ำแย่ไหมเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
7: ่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 นาทีที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์และขว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายเพ ลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
8: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่เป็นเพลงประกอบในการโฆษณาของสายการบินแห่งชาตินะครับจามบินไทยแล้วก็วงคาราบาวได้ทำงานเพลงจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกันจะเป็นเพลงประจำของทางสายการบินแห่งชาติการบินไทยไปซะแล้วแล้วก็ในความรู้สึกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการต้องหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้ถูกนะครับถูกกักตัวไว้นะฮะต้องถือว่าเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัวไว้สำหรับการที่จะได้ขึ้นศาลต่อไปที่ออสเตรเลียของพนักงานของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ดูถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่กำลังยังรวบรวมกันอยู่ขณะนี้แล้วก็หาข้อมูลกันขนาดหนักกันทำหน้าที่กันอย่างหนักทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจปปส.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางสนามบินแล้วก็ทางนิติคอนโดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำลังดูแลตรงนี้กันอยู่ก็คงจะมีความคลี่คลายออกมาเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็คงจะต้องให้ความเป็นห่วงใยด้วยถึงแม้ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของทางต่างประเทศต่างประเทศเขาเราก็ต้องให้กำลังใจว่าเขากว่าจะต้องขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกจองจำในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเป็นเวลาร่วมเป็นเดือนก็ขาดอิสรภาพนะครับในระหว่างที่ต้องรอดำเนินคดีต่างๆกันอยู่นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาวันจริงวันนี้จะไปคุยกับแพทและวงคาราบาวที่เขาแสดงอยู่แถวใกล้ๆกับหอพักของลูกชายก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะฮะก็เลยพอดีมีงานศพด้วยตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบางแพรกเหนือเพิ่งจะกลับมาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นนักพากย์นะครับก็สูญเสียภรรยาไปก็เลยต้องไปร่วมฟังสวดศพที่ผ่านมาก็ในคิดว่าคงจะไปคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้เขาลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะฮะแล้วก็เปิดให้คุณได้จองกันนะครับทั้งระดับต่างๆคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อกันนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะชมแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นเรื่องของการได้

อพยพผู้คนถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าการทางหนีทีไล่ต่างๆนะฮะไม่อยากให้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลส่วนที่ได้แจ้งไปในเรื่องของหนี้สินที่ได้ต้องกู้มาสำหรับสหกรณ์ก็เพราะว่าจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องใช้จ่ายโดยที่ทางราชการไม่สามารถที่จะนะครับเบิกได้นะฮะเช่นการดูแลเรื่องศิลปินเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้นะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีงบส่วนตัวงบที่นะครับหามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมาชิกก็ปรารถนาดีอยากจะทำเสื้อบ้างอยากจะไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้ให้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอันนี้คงไม่ขอน้อมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราทำงานให้ทางราชการแล้วก็มีงบทางราชการแล้วนะครับส่วนที่เราจะไปจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางการดำเนินการของเราเองส่วนของผมเองก็คือเอาไว้ส่วนของที่กู้หนี้ยืมสินไว้ของสหกรณ์นี่ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่นี้เราก็พอจะมีทางที่จะชดใช้ได้กับทางราชการกันไปแต่ว่าส่วนที่นะฮะที่จะทำหน้าที่ทำงานกันก็เดี๋ยวคงจะไปหลังจากเกษียณแล้วนะฮะว่าจะมีวิธีการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอันใดบ้างนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมของทางหน่วยงานหรือว่าทางส่วนอื่นๆที่เขานะครับสามารถที่จะได้ทำงานสนับสนุนกันได้แล้วก็ยินดีนะฮะก็จะเป็นงานสักส่วนรวมนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะขอไม่รับนะฮะไม่รับทั้งนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ปรารถนาดีไม่ว่าจะทั้งเรื่องเสื้อหรือว่าจะรวมไปการจัดของที่ระลึกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการจะไปจัดนะฮะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็รวมตัวกันนะครับต้องขอบคุณมากๆความปรารถนาดีแต่นี้เราก็ต้องขอไม่น้อมรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะทั้งเป็นในส่วนของหลังจากเกษียณราชการไปแล้วก็ตามทีไม่ได้เป็นราชการแล้วแต่ก็จะไม่ขอรับเพราะว่าอันนี้เราเป็นความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่เป็นแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องหนี้สินต่างๆที่เราจะต้องไปชดใช้นั้นก็อาจจะเป็นส่วนของส่วนตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีหมายเลข0816346452หมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณรัศมีมณีนินก็ยังเงียบหายไปตรงนั้นจะเที่ยวไปวิ่งแล้วเห็นมีทางเฟซที่ส่งภาพว่าข้อมือมีปัญหาเรื่องไม่แน่ใจว่ากระดูกหักไปหรือเปล่านะครับก็จะขอให้เธอได้พักไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าติดต่อกันได้นะฮะสื่อสารกันได้ต่อไปก็จะได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทีมงานของทนดนตรีในคืนวันนี้คุณเมฆกันแก้วนงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเตรียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนักทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็ไปถึงท้องฟ้ากันกับสายการบินแล้วก็มาเพลงเกี่ยวกับท้องฟ้ากันสัก2เพลงกันละกันทีโบนนะครับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่และนกบินลัดฟ้ามาริโฮน่าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3ทุ่ม32นาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์มาริโอน่าซึ่งก็ได้เชิญธงผืนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาผมก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนเชิญธงดูแข็งแรงเขาบอกคุณเลขาบอกอาจารย์ไข่กับพี่หญิงไม่น่าจะใช่มั้งนะดูแข็งแรงเป็นธงโลโก้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแล้วก็เป็นพื้นสีดำเพื่อที่จะได้เป็นการครับแสดงถึงความอาลัยก็ในเรื่องกันนะครับที่เราได้สูญเสียในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความรักความผูกพันของคนทั้งชาตินะครับก็เป็นการแสดงความอาลัยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับก็จะมีธงผืนใหญ่นี้นะครับก็เห็นเชิญธงขึ้นไปแล้วบนยอดเสาไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าที่แคมป์ไฟหรือเปล่าเสาที่5ธันวาคมก็เชิญผมด้วยนะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่16ปีแคมป์ไฟดนตรีแผ่นดินนี้มีตำนานที่ไร่หุบกระพงก็ตอนนี้เปิดให้จองบัตรกันแล้วนะครับทาง0853734316นะครับแล้วก็แอดไลน์เขาไม่รีโฮน่าแคมป์ไฟดนตรีกันได้เลยตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอาจารย์ไข่กันเยอะๆแต่ว่าในช่วงปิดท้ายของถนนดนตรีในเดือนสิงหาคมก็จะมาที่ถนนดนตรีนะครับให้กับถนนดนตรีไลฟ์เป็นนะครับเป็นศิลปินปิดท้ายนะฮะปิดท้ายปีของถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่ากอดคอกันร้องเพลงนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็คงจะได้มีธงโลโก้ของทนดนตรีบ้างครั้งถามคุณจอกวสันหน่อยว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเสาของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะใครจะขึ้นไปกับผมบ้างเสาเราสูงนะครับของวิทยุแห่งประเทศไทยขึ้นไปสักครึ่งเสานี่คงใส่ขาสั่นพับๆแล้วนะครับก็นี่แหละครับคือกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันกับศิลปินที่กันได้ทำงานทำหน้าที่กันตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของหลังจากที่ปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ไปเราก็จะเคลื่อนที่ไปทำงานให้กับพี่น้องที่ได้เคยมาช่วยถนนดนตรีเราก็จะไปตอบแทนเขาเหล่านี้นะครับทั้งองค์กรทั้งมูลนิธิสถาบันต่างๆหรือว่าตัวบุคคลด้วยที่ได้มาช่วยให้กับถนนดนตรีได้เดินทางกันมาสู่ปีที่3สำหรับถนนดนตรีไลฟ์และ31ปีของรายการถนนดนตรีก็จะเป็นการไปนะครับตอบแทนพระคุณของทุกๆท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงวิชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็วันนี้งานวรรณกรรมไม่ได้นำเสนอครับแต่ว่ารอคุณรัศมีมณีนินที่จะหายจากอาการบาดเจ็บนะไปวิ่งมาคงจะล้มนะครับเพลงที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังขอมาทางนะฮะทาง Google Form นะฮะที่แอดมินได้ส่งมาให้แล้วมีเพลงติดค้างเมื่อวานผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าเปิดเทปของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายไป ยังคิดว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะขอเพลงเอานำเทปช่วงท้ายเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงท้ายที่นางหงาเล่นอย่างสนุกสนุกมากให้กับถนนดนตรีนะครับเพื่อจะเกษียณอายุราชการผมด้วยนะครับก็สนุกมากก็เมื่อวานฟังไม่จบนะเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยได้ช่วยนะฮะช่วยเอาช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของเทปชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกันในชั่วโมงสุดท้ายกันก็จะเป็นช่วงที่มีเพลงเร็วๆสนุกสนุกแล้วรายการเมื่อวานนี้ปิดสถานีไปซะก่อนนะฮะท่านที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังไม่ได้เปิดให้คุณแตงหอมนะฮะขอเพลงจากอุบลราชธานีบอกคิดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วคิดถึงบ้านศรีสะเกษนอนอยู่กระท่อมนาฟังวิทยุธานินชีวิตไปตามวิถีนี้โอ้โหฟังทนดนตรีมา20ปีแล้วนะฮะขอเพลงนี้ไว้อยากขึ้นสวรรค์และดอกไผ่บานที่คุณเด็กฝั่งทนขอมา

วันที่13กรกฎาคมนี้ขอให้พี่แอดเล่นแต่เพลงช้าๆเพลงเก่าๆในยุคแบบเป็นโฟกกับพี่เล็กเราไม่เต้นกันเลยดีไหมแบบไม่ต้องเต้นนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะมีเพลงฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเล่นโฟกเนี่ยมันจะต้องซ้อมกันเยอะเมื่อกี้แกไปญี่ปุ่นมาก็เป็นดนตรีโฟกก็ต้องไปซ้อมกันเยอะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิก927ท่านยังไม่ครบพันทีวันนี้เป็นวันเกิดนัสเสกคนรักชีวิตบอกมานัสเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางครบ71ปีก็อะไรนะคุณหมีประตูรถหนีบนิ้วมืออ๋อครับครับผมทราบนะแล้วก็ที่ธงมาริโคน่าที่ชักอยู่บนยอดเสาที่หุบกระพงคุณเลขาว่าหนูจะไปรักธงนี้เธออย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงแล้วก็ส่งพี่เมฆขึ้นไปอ๋อครับเพราะคุณเมฆเขาไม่ค่อยถนัดที่สูงเขาไปจนมากริมฝั่งน้ำเพราะว่าต้องวางเบ็ดนะครับแล้วตอนนี้เขามีเรื่องหนึ่งเขาอะไรนะเขาไปหาเต่าเหรอวันก่อนที่เครื่องส่งพันกิโลนะครับท่านตูนเถอะเพียวหน่อยอ๋อตูนบริสแลมเลยฮะครับก็คุณบสันวงสว่างเพื่อนจ็อบนักออกแบบบอกว่าน่าจะสูงมากไม่ได้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวมีข้อห้ามอ๋อครับครับนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าธงผืนนี้ของมาริโคน่านี่เขาชักไว้ที่เสาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปชมที่แคมป์ไฟมาริโคน่าหรือว่าวันที่6สิงหาตอนอาจารย์ไข่กับมาริโคน่ามาก็ลองถามกันดูก็แล้วกันก็คิดว่าคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีแน่นอนนะฮะก็ดีพอดีเลยนะครับก็จัดปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้คุยกันทั้งศิลปินที่มาทุกท่านนะครับทุกศิลปินที่มาแสดงที่ถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ายเพลงทุกค่ายเพลงแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทั้งนอกจากทั้งศิลปินแล้วก็ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยที่มอบลิขสิทธิ์ต่างๆในการที่เผยแพร่ให้กับถนนดนตรีเพราะว่าเราก็จัดไม่ได้เป็นการหารายได้ใดๆทั้งนั้นนะครับให้คนเขาชมฟรีแล้วก็ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะบันทึกรายการนะฮะเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการบันทึกรายการเพื่อออกอากาศและให้คุณได้เข้าชมในสถานที่ของทางราชการที่มีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์และสังคมส่วนรวมโดยถนนตรีได้รับมอบหมายให้จำทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่เพียงแค่1,000กว่าที่นั่งฉะนั้นถ้าคนเยอะเมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ความนิยมมีคนเยอะมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าและคนที่มาที่หน้างานตอนนี้ก็คงจะต้องมารอคอยแต่ว่าตอนนี้นะฮะที่หน้างานไม่ต้อง walk in นะครับเพราะว่าสำหรับคาราบาวเนี่ยก็คงจะเต็มแน่ๆนะฮะหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นช่วงเวลาของระดับนะฮะระดับต่างๆที่คุณที่เคยได้นะฮะมาชมก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากสุราษฎร์สาวสุราษฎร์ขอมานะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและถ้าเวลาทันผมจะเปิดเรฟูจีอีกเพลงหนึ่งครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทุดงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ C-MEC 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม CMEC 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์รันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมกันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัย

คงจะเช่นเดียวกับที่เพลงที่ในบ่งบอกไว้ว่านะฮะไม่ว่าจะยังไงก็คงเหลือไว้นะฮะในคราบน้ำตาแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่สูญเสียจากภัยสงครามก็คือผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้อินูอินเอทั้งหลายนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในการขอเพลงนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพลงเพื่อชีวิตที่ได้ถ่ายทอดให้กับคุณตรงนี้ครับบทเพลงที่มีเรื่องราวของการสะท้อนความเป็นจริงในการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆของศิลปินที่ได้นำมาพูดถึงนะครับศิลปินลาวท่านนี้กวีศิลัยนี่ผมกำลังดูเขาแต่งเพลงด้วยนะปัญญาเนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไข่มาริฮุน่ามากด้วยเขาเลยก็เลยส่งข้อความไปให้เขาเพื่อจะสื่อสารกันว่าคงมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงของมาริโฮน่าเคเรียครับ

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้ฟังจากหัดใหญ่โทรมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีว่าถ้าเกษียณแล้วจะได้จัดใหม่อีกไหมบอกเสียดายถ้าไม่ได้จัดทนดนตรีต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะมารับตำแหน่งรับหน้าที่กันใหม่ว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรแต่ว่าถ้าผมเองก็ยินดีพร้อมอยู่แล้วสำหรับการทำรายการทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่เราทำอยู่ที่สตูดิโอที่บ้านเป็นสตูดิโอที่ได้นะครับประกอบร่างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาก็เป็น10ปีแล้วนะครับก่อนโควิดอีกก็เลยทำให้คุณภาพของเสียงต่างๆก็ระดับก็ใกล้เคียงกับที่ห้องส่งที่อยู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่ทำงานนี่แหละครับตอนนี้เราก็เครื่องมือก็พร้อมแล้วนะฮะทั้งการทำรายการแล้วก็ทั้งจะประกอบงานนะฮะส่วนตัวก็คือภาคหนังภาคซีรีส์วันนี้น้าคนที่สูญเสียภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็เป็นนักพากย์นะครับวันนี้ก็นักพากย์ไปกันเต็มเลยเจอกันนะฮะทั้งคนพากย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่มากันเต็มก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องการพากย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนนักพากย์รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนั้นนะครับวันเกิดนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ71ปีก็เมื่อสักครู่นี้จะขัดใหญ่ขอเพียงหลังนะครับก็ผมก็ตอบได้คือว่าต้องรอแต่พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาสั่งให้หยุดเมื่อไหร่ก็จะหยุดถึงแม้จะเกษียณแล้วนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่ทีวีเนี่ยทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็จะยุติในอีกประมาณ2เดือนไม่ประมาณนะครับก็อีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับอีก2ครั้งก็จะยุติแต่เทปนะฮะเทปรายการเนี่ยก็จะนำของเก่ามานำเสนอกันแล้วก็ทางช่อง11เขาจะให้มาดำเนินรายการคือทำเป็นรูปแบบรายการแล้วก็นำเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยมาออกอากาศอันนี้กำลังรอพังรายการให้นิ่งๆก่อนนะฮะนะครับหลังพังรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในช่วงวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเดือนละสองครั้งต้นเดือนมาติดตามกันได้ครับทางจอทีวีส่วนทางวิทยุก็ได้ยินเสียงกันแบบนี้ก็จะทำหน้าที่กันต่อไปและเศรษฐศิษย์เชื้อกลางครับเพลงผมเลือกเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับเธอผู้เสียสละครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม37นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และที่3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 819 891และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณของรายการถนนดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีขอเพลงขอทานสะพานลอยจากวงคันไถสาวน้อยบ่อไร่จังหวัดตราดและก็มีขอปีกรักฟังที่กุชินารายแต่ว่าฟังสวท101ขอนแก่นหมายอกไก่นะฮะลังหัดใหญ่จากหัดใหญ่แล้วอะไรก็ได้จากเกาะสมุยก็ทุกท่านก็บอกว่าฟังกันมาเป็น20ปีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะฟังอะไรกันเนิ่นนานต่อเนื่องขนาดนี้นะครับก็ทนดนตรีก็31ปีแล้วก็มันผูกพันกันนะก็มากกว่าความเป็นผู้ฟังผู้จัดหรือว่ารายการวิทยุธรรมดามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสถานีวิทยุแห่งความเป็นพี่น้องไปแล้วนะครับก็มากกว่าความเป็นแค่การดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการและให้คุณฟังอย่างเดียวไม่ใช่มันผูกพันมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะหมดแล้วสำหรับถนนดนตรีไม่ว่ากิจกรรมใดๆทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีเองได้ทำหน้าที่แล้วก็ที่ไปช่วยงานหรือว่าไปทำหน้าที่ให้กับกิจกรรมอื่นๆเขาจะมีงานเร็วๆนี้ไม่เดือนอะไรกรกฎาสกดาเดี๋ยวของเราจบงานของเราก็จะมีงานอื่นๆอีกที่เขาจะให้ไปช่วยงานซึ่งจะเป็นช่วงนู่นน่ะพฤศจิกาที่เมืองการนะฮะไปเมืองการกันในคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งก็เป็นทีมเดียวกันกับภาษาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเพื่อนๆของทีมภาษาเขาก็ขอให้ไปช่วยพิธีกรนะฮะทั้งเราก็จะได้ไปเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยยนต์ด้วยหลังจากที่เกษียณนะครับหลังจากสิงหาแล้วนี่ก็ตะเวนไปทำงานชดใช้เขานะครับคุณผู้ฟังขอหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่หมาป่าเกมอะไรนะหมาป่าเนี่ยลูกสาวก็ดูในมือถืออยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็อะไรใครโกหกอะไรเนี่ยหมาป่านะฮะผู้ฟังขอเพลงนี้มานานๆได้ฟังสักครั้งหนึ่งก็มอบให้กันละกันพอดีมีใช่ไหมครับคุณทุนชัยก็ฟังกันหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่นะต้อมสองวัยจากคุณจิมฟังอยู่ที่พัทยาครับ

ไร้เรี่ยวไร้แรงแย่งกินเจ้าถิ่นหมาเมืองฝูงใหญ่ถูกถึงรุมฟัดกัดไล่ส่งเสียงร่ำไห้

ียกเรียกหาหมาป่าคือถิ่นสู่น้ำสู่ดินสู่ถิ่นเคยนำหมาเท่าเจ้าฝันถึงวันไหวเราเคยหอนเคยเห่าใต้เงาจันทรายามนี้หลับตาไร้พวกไร้เพื่อนฝันเจ้าลบเลือนกลาง

ท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีก่อนที่ขบวนแห่ของผู้ประกอบการจะมาถึงเราขอเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้นด้วยความยากลำบากและความพยายามอันมากมายมหาศาลว่าจะได้นำมาเสนอต่อท่านในที่นี้

บทเพลงบทนี้มีชื่อว่าความฝันและความคิดอันชั่วร้ายของนักฟิสิกส์ประจำราชสำนักท่านกาลิเลโอที่ว่า

เมื่อวันที่นังงามาแสดงทนดนตรีไลฟ์ก็เคยถามว่าน่าจะจำเพลงกาลิเลโอได้ไหมบอกโอ้จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็สามารถที่จะได้พอเราก็เลยเลือกนำมาต่อกันกับเพลงมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่ของณต้อมกิติพงษ์คันธการที่คุณจิมก็มาจากพัทยาก็จะปิดท้ายด้วยงานซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครเวทีนะฮะซึ่งนักงานก็จะมีส่วนทำเพลงประกอบทั้งรายการโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังถึงรายการในการของพี่โจยบางจากสองโลกที่ทำเพลงสืบเพลงน้ำฝนแต่งเพลงชื่อว่าเพลงน้ำฝนแล้วก็บังเอิญพี่โจยก็บอกว่าชื่อของน้ำฝนนั้นคือชื่อเดียวกันกับชื่อของลูกสาวของพี่สืบนางคาสเทียนด้วยนี่นะครับก็คงจะได้ฟังกันเป็นเพลงท้ายแล้วก็ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองกับกาลิเลโอกันคุณโยช่วยเล่าแบบย้อนวันหลังช่วงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆเส้นทางการจัดรายการมาตลอด30ปีได้ไหมคะหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดยิ่งดีค่ะอยากฟังขอบคุณจากคุณคานาหรือกานาเดี๋ยวผมเขียนหนังสือแล้วมาช่วยอุดหนุนผมดีกว่านะฮะถ้าผมเขียนหนังสือสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจะได้มีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้เข้ามาปิดท้ายกันด้วยกาลิเลโอแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
6: ายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
7: ดร.วิจารณ์สิมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ รายงาน
1: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3-0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาซิมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดคันไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เวลาที่ดนตรีจังหวะของมาริโฮน่าจะขยับได้นี่โหว่าจะได้สักเพลงหนึ่งก็นี่น่าจะเป็นเพลงบอกเร็วที่สุดของมาริโฮน่าใช่ไหมครับตอนหลังก็มีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะเพลงสนุกตอนหลังๆนี่ก็มีเยอะมากขึ้นแต่ก็จังหวะนี้น่ารักดีขอมาจากขอนแก่นมาให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมมีอยู่รุ่งสมัยครับคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอทานสะพานลอยจากวงคันไทยบ้างโอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างลังบ้างเพลงช้าๆทั้งนั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวตั้ง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ่มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528นะฮะและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนักงานใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตเอาคุณตั้มเนี่ยครับคุณตั้มภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับทำไมภาษาอังกฤษมันใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆอีกหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็ลืมไปแล้วก็

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของถนนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยออกมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกๆเลยจำได้เลยปีแรกๆที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วย2คนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าจันไข่ก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะก็คือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้สำหรับการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปช่วยงานถ้าเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่ซีรีส์6แล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปแล้วก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับแต่ผมไม่อยากไปเจอกันในงานขาวดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยคือว่ามันก็วันเวลานะถึงทุกวันก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันเวลาความสุขของถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านไปเร็วมาก3ปีแล้วแป๊บเดียวก็20กว่าศิลปินนะฮะทุกวงปีละประมาณ9วงหรือ10วงก็เกือบ30วงดนตรีที่อยู่ในป้ายที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างเขาทำป้ายเอาไว้ให้นะฮะตั้งแต่ปีแรกปีที่2แล้วก็ต่อไปเขาปีที่3แต่ว่าอำลาถนนดนตรีที่ทำป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาส่งให้คุณโดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโอน่ากันนะครับกับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ใน Google Form ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของจ๊อบบรรจบที่นางงามเอามาร้องแล้วก็เพลง อะไรอะนุ่มพเนจรแล้วก็รู้สึกว่าวันจะจบที่นุ่มพเนจรไปใช่ไหมครับก็เลยเลือกนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งคุณตีบ้านสวนฟังจากสุพรรณบุรีขอเพลงนี้ไว้ฝนแรกครับ

วันที่13นี้ที่จะมีการแสดงของทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอกับเป็นสุขจะไปคุยกับพี่แอดว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะเพลงมาเล่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันออกไปแนวโฟล์กก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกแล้วยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะกับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันหลายคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้บอกเราบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งกันอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันแทบไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปครับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมว่าจะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบนะครับไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีบอกว่ามอบให้สำหรับคุณปิญโญเกษียณด้วยก็นาแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะฮะบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนาก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็ทำให้ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ก็เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโฮนาที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจางนางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงป้ายเพลงของพี่จ๊อบบรรจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จ๊อบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรของนางงามแล้วก็เพลงสุริชัยสามช่ามาต่อกันในช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านแม่นีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วในวันที่เราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถูกปะใช่ลืมดูวันเวลาเพราะว่า13กรกฎาคมวันจันทร์ใช่ใช่แล้วจะเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรี
ขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางนาฏิสวัสดิ์ครับ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยได้ยินคำว่าพระพรหมพระพรหมนี้เป็นมหาเทพชั้นผู้ใหญ่พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้พระพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นมาในขณะเวลาเดียวกันก็มีมหาเทพผู้ใหญ่แห่งท่านหนึ่งคือพระนารายณ์พระนารายณ์นี้เป็นผู้พิทักษ์รักษาโลกเฮานี้สิ่งใดที่มันบ่ดีคนดีจะถูกรังแกก็ดีหรือว่าคนดีจะถูกทำร้ายด้วยประการใดๆบ้านเมืองจะมีคนมาปองร้ายบ่หวังดีอย่างใดพระนารายณ์ก็จะมาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาแล้วก็มีมหาเทพแห่งองค์หนึ่งอันนั้นชื่อว่าพระศิวะหรือว่าพระอิศวรพระศิวะหรือว่าพระอิศวรนี้เป็นเทพแห่งการทำลายล้างสิ่งใดที่มันบ่ดีเนี่ยถ้ามีคนไปกราบทูลไปฟ้องร้องพระอิศวรว่าอันนี้บ่ดีเน้อพระอิศวรจะเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเหล่านั้นคือทำลายสิ่งไม่ดีผ
2: ผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายพระพรหมพระพรหมพระนารายณ์และพระอิศวรสามองค์นี้ในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นเรียกกันว่าตรีมูรติตรีมูรตินั้นแปลว่าเทพสำคัญสามองค์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะมาได้อู้เกี่ยวกับเรื่องตรีมูรตินี่แหละแต่จะอู้เรื่องพระพรหมพระพรหมนั้นมีสี่หน้าเดิมทีนะพระพรหมนี่เปิ้นมีอยู่ห้าหน้าด้วยกันญาติโยมทั้งหลายมีห้าหน้าปัจจุบันนี้เหลือสี่หน้าเหตุผลที่ว่าพระพรหมมีห้าหน้านั้นเรื่องของเรื่องมีอย่างนี้ว่าพระนารายณ์ซึ่งเป็นผู้รักษาโลกคราวนี้ท่านนอนหลับเมื่อนั้นท่านนอนหลับคือบรรทมอยู่บริเวณขนดของพญานาคราชเจ็ดเสียนคือมีพญานาคงูหลวงเจ็ดเสียนหัวมีเจ็ดหัวตัวมีตัวเดียวขนดกันเป็นวงกลมแล้วก็มีแท่นเอาไว้ตั้งกลางพระนารายณ์ท่านนอนอยู่บนนี้พญานาคก็แผ่พังพันปกป้องคุ้มครองบ่ฮื้อแดดบ่ฮื้อฝนบ่ฮื้อลมมาถูกต้องพระวรกายของพระนารายณ์ได้พระนารายณ์นอนอยู่บนทะเลที่เรียกกันว่ากสิรธาราทะเลน้ำนมแล้วก็ลักษณะการนอนของพระนารายณ์นี้เนี่ยเป็นเรียกกันว่านารายณ์บรรทมศิลป์คือหมายความว่าพระนารายณ์นอนหลับอยู่บนมหาสมุทรที่นี่ก็ปรากฏว่านอนไปนอนมาเนี่ยมีดอกบัวดอกหนึ่งงอกออกมาจากบริเวณสะดือของพระนารายณ์ในดอกบัวนั้นมีกุมารน้อยองค์หนึ่งเกิดมากับดอกบัวนั้นรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดมีอยู่ตั้งมดตั้งปวงสี่หน้าแล้วก็พดขึ้นไปตั้งบนแหมหน้าหนึ่งทีนี้ก็พระนารายณ์นี้เนี่ยพอเมื่อท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่านหันละอ่อนน้อยองค์นี้ท่านก็รู้สึกว่ารักเปรียบประดุจดังลูกก็เลี้ยงดูเฮ่อใหญ่หน้ากาบานขึ้นมาและตั้งชื่อว่าพระพรหมทีนี้พระพรหมในฐานะเป็นพระราชโอรสบุญธรรมของพระนารายณ์ก็ได้รับความรักจากพระนารายณ์พระนารายณ์ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยความรักความปรารถนาดีถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่างๆให้แก่พระพรหมทุกอย่างทุกประการทีนี้ก็พระพรหมนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่เก่งญาติโยมทั้งหลายเก่งมากแต่ว่าความเก่งของเปิ้ลนั้นบังเอิญว่าเปิ้ลคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาเปิ้ลได้สร้างคือในฐานะพระพรหมเป็นผู้สร้างเนาะเปิ้ลสร้างสตรีรูปหนึ่งขึ้นมาสตรีนางนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามเป็นอย่างดีพระพรหมก็มาพิจารณาดูนางคนนี้งามแต่พอตั้งใดก็งามอย่างที่เปิ้ลเรียกกันว่างามแปดทิศเหลียวไปมองทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งลุ่มทั้งบนก็งามหมดพระพรหมก็เกิดจิตปฏิภาสผูกพันอยากจะได้นางคนนี้เนี่ยมาเป็นภริยาของตนทั้งที่นางคนนี้อยู่ในฐานะว่าเป็นลูกสาวแต่พระพรหมก็บ่วายที่จะมีจิตปฏิภาสผูกพันดังนั้นบอกว่านางคนนี้จะอยู่หน้าที่ไหนต่างใดพระพรหมก็จะมองมดพอไปมดอยู่ตั้งหน้าก็พออยู่ตั้งหลังก็พออยู่ทางซ้ายก็พออยู่ทางขวาก็พอขึ้นไปทางบนก็พอนี่นะนางคนนี้หันสายตาอันแปลกประหลาดของพระบิดาก็รู้สึกว่าเริ่มมีความกลัวมีความกลัวเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็เมื่อความนี้ทราบเข้าไปถึงพระอิศวรพระอิศวรก็ไปรับเอานางคนนั้นมาเพื่อเพื่อปล้นจากมือของพระพรหมเอามามอบเพื่อพระอุมาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีได้อยู่ในฐานะเป็นนางพระกำนันจันทร์ผู้ใหญ่พระพรหมก็รู้สึกว่าเสียใจพระอิศวรนี้ท่านต้องการจะทดสอบ คุณธรรมของบรรดาเทพบุตรเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างหลายต่างปวงว่าภายนั้นจะเก่งอย่างใดซื่อสัตย์อย่างใดท่านก่อนเนรมิตตนนั้นเป็นเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งไม่ใช่เสาไฟฟ้านะญาติโยมเป็นเสาที่มีลักษณะเหมือนเสาต้นไม้เนี่ยแต่ว่าสูงมากและมีไฟลุกอยู่ล้อมรอบเสานี้พระอิศวรก็บอกว่าไผ่ฮู้พ้องว่าเสาต้นนี้เนี่ยจุดสูงสุดมันอยู่ที่ไหนทุกคนก็ปากันไปเสาะหาเทพบุตรเทวดาแต่ละท่านแต่ละคนนั้นต่างใจกำลังวังชาเตเจริธีไปเสาะหาที่สุดของเสาต้นนี้ก็บ่เจอสุดท้ายมาขนาดพระนารายณ์ก็ยังบ่เจอนะทั้งที่พระนารายณ์ก็มีเตเจริธีมากมายแต่ว่าในตอนหลังมาพระพรหมก็อาสาที่จะเข้าไปเสาะหาที่สุดที่เสี่ยงคือหมายความว่าเสาต้นนี้เนี่ยเก้ามันเฮาฮู้น่ะตาปายมันจะไปสุดที่ไหนเฮาบ่ฮู้ทีนี้ก็พระอิศวรนี่ก็มาอยู่ในฐานะเป็นเสานั่นเนาะเป็นจำแรงกายมาเป็นเสาไฟต้นนั้นหอมองดูว่าเทพแต่ละคนนั้นมีวิธีการจะไปเสาะหาที่สุดของเสานี้อย่างไรมาถึงพระพรหมหนึ่งพระพรหมเหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปแต่ว่าเหาะขึ้นไปอย่างไรก็มาถึงปลายเสาบังเอิญว่าเหาะขึ้นไปได้กึ่งขึ้นอะกึ่งควันขึ้นไปตางบนก็ไปป้าดอกไม้ดอกหนึ่งร่วงหล่นลงมาดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่าดอกเกศพระพรหมก็เอามือตวงเอาดอกเกศนั้นมาไว้ในมือแล้วก็ถามดอกเกศว่าดอกเกศนี้มาจากไหนดอกเกศก็บอกว่าต้นของข้าเนี่ยอยู่ปลายเสาต้นเนี่ยปลายเสาไฟต้นนี้ตัวข้านี่ก็เกิดจากต้นไม้ต้นนั้นล่ะที่บริเวณปลายเสาทีนี้ก็ดอกนี้เนี่ยมันแก่มาละข้าก็เลยร่วงหล่นลงมาข้าร่วงหล่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเนอะยังบ่ถึงพื้นเตื่อมาถึงมาดีนี้ก็มาปะท่านเนี่ยทีนี้พระพรหมก็เลยอู้กับดอกเกศว่าเอาอย่างนี้พระอิศวรเนี่ยเปิ้นมาท้าทายว่าถ้าไผ่เสาะหาปลายเสาต้นนี้ได้เนี่ยท่านจะมอบเตเจริธีวิชาความฮู้ตลอดจนกระทั่งถึงอำนาจบาดใหญ่ฮื้อแก่บุคคลผู้นั้นข้าก็อยากจะได้ข้าก็มาเสาะหาปลายเสาต้นนี้เหมือนกันก็บัพปะทีนี้เมื่อท่านมาจากปลายเสาต้นนี้ก็ขอให้ท่านมาเป็นพรรคพวกของข้าพเจ้าโดยขอให้ท่านนั้นรับสมอ้างว่าข้าเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปเหาะขึ้นมาจนถึงปลายเสาแล้วมาเก็บเอาดอกเกศต้นไม้ที่อยู่ปลายเสาต้นนี้เนี่ยคือท่านอู้อย่างอีเนอร์ที่แรกก่อนดอกเกศก็บอกว่าเอ๊ะบ่ได้นะเฮาไปจุพระศิวะพระอิศวรท่านมีอำนาจท่านมีหูติ๊บตาติ๊บหลอกลวงเพิ่นบ่ดีนะพระพรหมก็ใจเดชฤทธิ์อำนาจบังคับดอกเกศนี้ดอกเกศก็รู้สึกว่าตัวเองบ่สามารถจะสู้อำนาจของพระพรหมได้เพราะพระพรหมเป็นผู้สร้างก็เลยตกลงเออนอปอกรรมกันเปลี่ยนพระพวกกันกับพระพรหมพระพรหมพอได้ดอกเกศนั้นแล้วก็เหาะลงมาอยู่ที่บริเวณโคนเสาไฟต้นนั้นแล้วก็บอกว่าข้าแด่เสาไฟบัดนี้ข้าสามารถเหาะขึ้นไปถึงปลายเสาต้นนี้ได้ละแล้วก็ข้าก็ไม่ได้ดอกเกศมาต้นหนึ่งดอกเกศนี้เกิดมาจากต้นไม้ที่งอกอยู่บนปลายของเสาไฟต้นนี้ละพระอิศวรก็บอกว่าโอ้ดีละท่านสามารถเหาะขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายเสาได้พระนารายณ์ก็บอกว่าเออพระพรหมนี่ก็เก่งแต่นอนสุดท้ายมาปุ๊บพระอิศวรหรือว่าพระศิวะนี่ก็แปลงกายกลับมาเหมือนเดิมจากเสาไฟสูงอันหาที่สุดที่เมียนบ่ได้นั้นกลายมาเป็นพระอิศวรมหาเทพผู้ใหญ่ที่มีกำลังวังชามีเตเจริธีมากกว่าเทพใดๆในสวงสวรรค์ชั้นฟ้าพระอิศวรก็บอกว่าพระพรหมเธอเนี่ยในฐานะเป็นผู้สร้างความดีเธอก็มีนักหลายอย่างหลายประการ แต่สิ่งที่บดีของเธอก็คือเธอตกอยู่ในอำนาจกามตัณหาราคะสร้างสตรีขึ้นมานางก็อยู่ในฐานะเป็นลูกเป็นหลานเธอกลับไปหลงไหลมัวเมาในลูกหลานของเธออันนี้ข้อที่หนึ่งคือหมกมุ่นในกามคุณประการที่สองเธอโกหกหลอกลวงฉันฉันหู้เพราะว่าฉันเป็นเสาไฟต้นนี้หรอกเธอเหาะขึ้นไปได้เพียงแค่กึ่งค่อนตาไม่ใช่ไปถึงปลายเธอไปปาใส่ดอกเกตแล้วก็เอาดอกเกตนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยันกับเราว่าเธอสามารถขึ้นไปถึงปลายเสาไฟต้นนี้สิ่งเหล่านี้เป็นมุสาวาทกำอู้จุไลหลอกลวงอำพรางเปิ่นต่อไปเธอในฐานะเป็นผู้สร้างแต่เธอชอบไปโกหกหลอกลวงเปิ่นเนี่ยมันใช่บ่ได้คนต่างหลายต่างปวงหู้ขึ้นมาก็จะปากันตำหนิตีเตียนเธอได้ในฐานะเป็นมหาเทพผู้ใหญ่จัดอยู่ในตรีมูรติเทพที่น่าเคารพนับถือของบรรดาศาสนิกชนต่างหลายโดยทั่วไปเธอบควรจะทำอย่างนี้เน้อพระศิวะอบรมสั่งสอนอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเอาละเมื่อผิดก็ต้องรับผิดผิดแล้วก็จะบรรลงโทษเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นตัวอย่างในทางที่บ่ดีและเพื่อให้เธอจำสำนึกไว้ในใจว่าต่อไปเธอจะต้องเป็นคนดีเธอจะต้องเป็นพระพรหมที่มีคุณธรรมและก็เฮาจะลงโทษเธอโดยการตัดหัวที่5หน้าที่5ของเธอเนี่ยทิ้งไปพระพรหมซึ่งเคยมีอยู่5หน้าก็เลยเหลือ4หน้าญาติโยมแม้พระพรหมจะเป็นเทพตรีมูรติผู้หลักผู้ใหญ่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเปิ้นเชื่อกันอย่างนั้นแต่ญาติโยมตั้งหลายฮู้ก็ว่าในประเทศอินเดียในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นกับบ่ยกย่องเฮื้อเกียรติพระพรหมเลยเพราะพระพรหมเป็นผู้มากๆในกามคุณเป็นคนที่โกหกหลอกลวงคนอื่นโกหกแม้กระทั่งพระศิวะมหาเทพผู้ใหญ่ดังนั้นในประเทศอินเดียนั้นเปิ้นจึงบอกว่ามีวัดที่สร้างขึ้นมาสำหรับเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่เคารพต่อพระพรหมนั้นเนี่ยอินเดียนั้นมีที่เดียวบ่มีวัดสำหรับพระพรหมมากนักนอกนั้นจะเป็นวัดของพระนารายณ์วัดของพระศิวะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งพระแม่อุมาซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระศิวะก็ยังมีวัดเอาไว้เป็นที่เคารพนับถือนี่พระพรหมในฐานะตามความเชื่อของคนอินเดียเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ว่าพระพรหมนั้นเมื่อเข้ามาสู่ทางพระพุทธศาสนาคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นปรากฏว่าพระพรหมไม่ได้เป็นคนชั่วพรหมนั้นเป็นชื่อของจันทร์ที่บรรดาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถจะบรรลุธรรมชั้นสูงและไปเกิดอยู่ในจันทร์พรหมที่เปิ้นเกิดเรียกกันว่า แล้วก็ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์จันทร์พรหมต่อไปในอนาคตจะได้บรรลุอรหันตาเหมือนกันหมดคนที่ไปเกิดในจันทร์พรหมนี่นะจึงมีกรรมเก่าคล้องจองกันว่า16จันทร์ฟ้า15จันทร์พรหมอันนี้เป็นกรรมที่เปิ้นอู้ให้มันคล้องจองกันแต่แสดงให้หันว่าจันทร์พรหมนี่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดและพระพรหมในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าเคารพนับถือพระพุทธองค์และก็มีคุณธรรมมากคุณธรรมของพระพรหมนั้นก็คือมีเมตตาปรารถนาอยากจะให้คนอื่นนั้นพ้นทุกข์มีกรุณาปรารถ

เมตตาต่อบรรดาลูกเต้าเหล่าหลานต่างหลายต่างปวงอันนี้คือลักษณะของพระพรหมตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาพระพรหมบ่มีที่เคารพบ่มีวัดวาอารามในประเทศอินเดียแต่พอพระพรหมข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าศาลพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณโอ้ที่ฮันนีพระพรหมมีชื่อเสียงญาติโยมคนไปเคารพกราบไหว้คนไปขอพรจากพระพรหมคนไปบนบานศาลเก่าการที่ไปบนบานศาลเก่านั้นประสบผลสำเร็จก็เอาเข้าเอาของมาถวายแด่พระพรหมถ้าเราจะคิดว่าพระพรหมไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงเข้าของที่เป็นอมตานี้เนี่ยมันจะมาจากไหนก็มาจากการที่คนเรามีความเชื่อคนเรานั้นมีความรู้สึกมั่นใจว่าถ้ามาขอพรจากพระพรหมแล้วเปิ้นก็บันดาลให้เราเป็นไปตามนั้นหลายท่านหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมก็เคยไปขอข้าเจ้าก็เคยไปขอยกตัวอย่างกรณีเป็นต้นว่าพระเจ้าตันใจวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมทั้งหลายคนปากันไปบนบานศาลกล่าวขอพรหลวงพ่อพระเจ้าตันใจนี้มากมายแต่ละวันก็จะหันคนเอาพวงมาลัยดอกมะลิมาแก้บนโอ้เป็นจำนวนนักบางทีบางครั้งเอามาแก้บนเป็นจำนวนพันกว่าพุ่มพันกับพานด้วยซ้ำไปก็แสดงว่าบุคคลที่เปิ้นมาแก้บนนั้นเปิ้นสำเร็จสมดังความปรารถนาของเขาหลายคนก็ถามว่าแล้วเขาทำไมมาได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเทวบุตรเทวดาเทพเจ้าเปิ้นจะประทานพรให้เขาต้องบวกกับความโชคดีของเขาบวกกับบุญกุศลที่เขาสร้างสมอบรมมาในอเนกชาติต่างก่อนถ้าว่าอดีตการปางก่อนนั้นเฮาบ่เคยทำบุญสุนทรทานเลยเฮาบ่เคยสงเคราะห์คนยากจนคนยากไร้เลยต่อจากนี้เนี่ยเฮาจะไปขออ้อนวอนเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายต่างปวงที่ไหนก็ตามการขอพรของเฮานั้นก็จะบ่สำเร็จผลที่สำเร็จผลนั้นก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างให้ต่างฝ่ายต่างมีคุณธรรมผู้ให้ก็ประปันปอนให้เฮาในขณะเวลาเดียวกันเฮาก็มีบุญบารมีพร้อมที่จะรับปอนนั้นท่านทั้งหลายเวลาไปขอปอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบ่สมหวังก็แสดงว่าบุญเฮายังน้อยอยู่พยายามสร้างสมอบรมบุญกุศลไว้ให้กับตัวเก่านักๆพระพรหมนี้ก็ณปัจจุบันวันนี้ในบ้านก็มีพระพรหมที่สาธารณะที่ไหนที่หนึ่งก็มีศาลพระพรหมอยู่ในประเทศไทยคนเคารพนับถือพระพรหมมากมายญาติโยมแม้พระพรหมจะมีตำหนิอยู่พ่องเป็นคนมากๆในปัญจกามคุณเป็นคนโกหกหลอกลวงแต่ว่าคนไทยไม่สามารถจะรับรู้ไปถึงต้นกำเนิดหรือประวัติของพระพรหมได้คนไทยเคารพนับถือเพราะพระพรหมเปิ้นฮื้อในสิ่งที่ดีที่งามต่อเฮาก็เลยมีศาลพระพรหมเกิดขึ้นทั่วไปทีนี้วันนี้อาตมาภาพก็จะเอาหน้าสี่หน้ามาเล่าให้ญาติโยมฟังเหมือนกับหน้าของพระพรหมเนี่ยพระพรหมมีหน้าแห่งความเมตตามีหน้าแห่งความกรุณามีหน้าของมุทิตาและมีหน้าของอุเบกขาแต่ว่ามนุษย์คนเฮาทั่วไปเนี่ยมีสี่หน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าที่บ่พอดีสักเท่าไหร่เพราะบางคนนั้นหน้าแดงหน้าแดงนี่ก็เพราะว่าอัดความโกรธเข้าไว้เป็นคนชอบโกรธชอบโมโหโกธาโขดเป็นฟืนเป็นไฟเพราะว่าเปิ้นขาดเมตตาโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนเป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครลองฝึกใจไม่ให้โกรธโปรดทำดูนี่ญาติโยมอย่าไปโขดอย่าไปแสดงกริยาการหน้าดำหน้าแดงโขดอย่างนั้นบ่ค่อยดีจากหน้าแดงแล้วมาหน้าดำหน้าดำนี่ก็คืออัดความใจจืดใจดำเข้าไว้หันคนอื่น

0: ทุกแสนสาหัสมาขอความช่วยเหลือช่วยได้แต่เฮาบ่ช่วยเพราะเฮาขาดความกรุณาพระพรหมมีเมตตาต่อเราไม่มีพระพรหมมีกรุณาแต่เราไม่มีพรหมวิหารข้อกรุณารักษาไว้จะมากน้อยเพียงไหนใครจะว่าแม้น้อยนิดก็ซาบซึ้งติดตรึงตราขอเพียงอย่าทำลายธรรมข้อกรุณาอันนี้บดีต่อมาหน้าความอัดความอิจฉาริษยาเข้าไว้บ่ยินดีกับคนอื่นที่เปิ้นได้ดีมีความสุขเพราะว่าขาดมุทิตาบ่ยินดีเมื่อคนอื่นเปิ้นได้ดีมีความสุขเพราะว่าขาดมุทิตาอิจฉาริษยาเขาก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเองอันนี้บดีต่อมาหน้าทะเล้มอัดอวิชชาคือความโง่เขลาความเบาปัญญาเข้าไว้จึงส่งผลให้ไร้ความยุติธรรมไร้ความเป็นธรรมไร้ความชอบธรรมเพราะว่าขาดอุเบกขาอุเบกขาบารมีที่แน่วแน่คือเที่ยงแท้รู้ทางสว่างสวยอุเบกขาร่มเย็นเป็นฉัตรชัยคือบุญใหญ่ยิ่งยอดตลอดกาลหน้าสี่หน้านี้สำนวนนักเทศรุ่นเก่าอธิบายไว้โดยท่านพลตรีนเรศจิตรักเปิ่นนำเสนอทางเฟซบุ๊กอาตมาภาพอ่านดูรู้สึกว่ามีประโยชน์สำหรับหมู่เฮาต่างหลายพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราพยายามที่จะปฏิเสธเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมบ่มเพาะฮึดจิตเป็นคนมีเมตตาเพราะเมตตาคือความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นิรันดร์ทุกข์สุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันเพื่อหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมมีคุณธรรมประจำตัวประจำตนของตนตัวเฮาไว้คือเมตตาปรารถนาจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ต่อมากรุณาก็คือปรารถนาดีอยากจะช่วยให้คนอื่นเพิ่นมีความสุขต่อมาคือมุทิตาความพรอยยินดีเมื่อคนอื่นเพิ่นได้ดีมีสุขและต่อมาอุเบกขาความวางเฉยบ่ไปทับถมคนอื่นที่เปิ่นตกร่อยถอยจนบ่ประสบผลสำเร็จในชีวิตและหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปมีครบอย่างนี้เรียกกันว่ามีพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการนี้คำว่าพรหมแปลว่าผู้ใหญ่วิหารแปลว่าที่อยู่เครื่องอยู่พรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมะสำหรับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติภัยก็ตามหูว่าเฮาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะที่เรียกกันว่าพรหมวิหารธรรมดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงให้ฟังนี้ใครที่มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมีอุเบกขามีมุทิตามีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจย่อมได้รับการเคารพยกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ควรค่าแก่การเคารพนับถืออันนี้เรื่องของพรหมวิหารธรรม4ประการญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวสารงานบุญงานกุศลอันดับแรกนั้นก็คือขอเชิญชวนญาติโยมร่วมแสวงบุญไหว้พระเก้าวัด ณแดนดินถิ่นล้านนาทำบุญหนุนดวงชะตาถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดในอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮในวันจันทร์วันอังคารตรงกับวันที่3วันที่4เดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่3เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เวลาประมาณ5นาฬิกากำอูบ้านเฮาก็ว่าตี5อีน้ออาตมาภาพจักจัดรถตู้ไปรับญาติโยมตามจุดนัดหมายต่างๆแล้วมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเวียงละปูนจากนั้นมาก็จะออกเดินทางไปรับประทานอาหารเจ้าที่จังหวัดลำปางเสร็จแล้วก็ปาญาติโยมเดินทางต่อไปยังอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเพื่อไปไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดตงบอนตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานกราบนมัสการพระธาตุเจ้าเจดีเปิ้นชื่อเจดีเจ้าแต่นแก้วซึ่งเป็นเจดีศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณโบราณของวัดตงบอนป่าหิวและจากนั้นมาก็ไปไหว้พระวัดที่สองณวัดศพลีตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานกราบนมัสการพระประธานโบราณศักดิ์สิทธิ์ในวิหารชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดภาพเล่าเรื่องเจ้าบุรวงศ์หงอมาตย์อันเป็นชาดกธรรมนอกนิบาตของล้านนาจากนั้นมาก่อปาญาติโยมไปไหว้พระวัดที่สามณวัดป่าดวงแก้วโพธิยามตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานชมวิหารทรงล้านนาที่งดงามอลังการกราบนมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าตันใจพระประธานในวิหารองค์ศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรได้ดังประสงค์แล้วก็ชมถ้ำพญานาคราชที่เข้มขลังด้วยพลังฤทธิ์จากนั้นก็จะพาญาติโยมไปพักผ่อนอิริยาบถอาบน้ำแร่และก็รับประทานอาหารกลางวันณอุทยานแห่งชาติเจซอนที่มีสายน้ำตกและป่าไม้อันร่มรื่นเจริญตาเจริญใจดีนักจากนั้นมาก็จะพาญาติโยมไปไหว้พระวัดที่4ณวัดสีหลวงเจซอนตำบลเจซอนอำเภอเมืองปานกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณและกราบนมัสการพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณชมรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์บริเวณบันไดต่างขึ้นแล้วก็ไหว้พระวัดที่5ณวัดขวงกอมตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณทรงสี่เหลี่ยมและพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณชมแนวกำแพงหินแบบโบราณที่เปิ้นสร้างไว้อย่างงดงามเป็นระเบียบแบบแผนจากนั้นมาก็จะไปไหว้พระวัดที่6ณวัดอโขชัยคีรีตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มนมัสการพระศรีสักยมุนีคีรีอโขพระพุทธรูปปางเปิดโลกในวิหารบนดอยสูงกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณที่บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดพะเยาไปพักค้างคืนที่เมืองพะเยา1คืนลำดับต่อมาวันทวน2ตรงกับวันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569 เวลา7 นาฬิกาเฮารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ออกเดินทางจากที่พักเพื่อไปไหว้พระวัดที่7ณวัดสี่คมคำกราบนมัสการไหว้พระขอพรพระเจ้าตนหลวงตรงเอียงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของล้านนาไทยเฮาซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาแล้วถัดจากนั้นมาก็ไปไหว้พระวัดที่8ณวัดพระธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยากราบนมัสการพระธาตุขิงแกงโบราณองค์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ย้อนกลับมาไปไหว้พระวัดที่9ณวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงกราบนมัสการไหว้พระขอพรพระยอดขุนพลที่ทรงฤทธิ์เสร็จแล้วก็ปาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเดินทางกลับมายังเวียงเจียงใหม่เมืองละปูนเมืองบุญหลวงโดยสวัสดิภาพกันทุกท่านทุกคนในการนี้อาตมาภาพจักได้นำเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเอาไปถวายวัดต่างๆเตียนพรรษานั้นเป็นเจ้าภาพเล่มละ500 บาทผ้าไตรชุดละ500 บาทสังฆทานชุดละ500 บาทผ้าอาบน้ำฝนผืนละ100จะรับเป็นเจ้าภาพเป็นอย่างก็ได้หรือจะรับเป็นเจ้าภาพเป็นชุดละ 1,600 บาทก็ได้ในการนี้มีคุณโยมแม่สาวลักษคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรอันนี้จากตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดละปูนโยมแม่รับเป็นเจ้าภาพ1 ชุด 1,600 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบันดิบคุณโยมแม่ลัดดาเหล่าสิริเสถียรตลาดป่าเหวรับเป็นเจ้าภาพแผ่น1 ชุด 1,600 บาทคุณโยมพิเชษคุณโยมวรรักษ์ธนันชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์เวียงเจียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพแผ่น1 ชุด 1,600 บาทคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสบ้านสันปัญญางนมเวียงละปูนรับเป็นเจ้าภาพแผ่น1 ชุด 1,600 บาทโดยโยมแม่มีเจตนาประสงค์ขอถวายตามที่วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเนอญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดทั้งปวงอาตมาจัดไว้อยู่13ชุดด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพใดเนอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้เรื่องงานบุญงานกุศลที่อาตมาภาพได้ประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรับทราบไปแล้วนั้นก็ยังมีแห่งงานหนึ่งงานนั้นก็คือเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้บริจาคปัจจัยรับเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจนเตรียมเผอต้งหัวจ้างจังหวัดละปูนโดยอาตมาภาพนั้นได้สร้างบ้านเป็นประจำทุกปีมาได้ขาดซึ่งในปีนี้ก็มีเจตนาประสงค์จะทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาและก็ได้ประกาศน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญอันนี้ก็ทำบุญตามเจตนาศรัทธาบ่าวหากันท่านใดจะหอมนักหอมน้อยก็เป็นเจตนาศรัทธาของเพิ่นอาตมาภาพได้ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วญาติโยมที่แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมทำบุญมาแล้วในกาลครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยอันดับแรกคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดจากตลาดป่าเหวท่านรัตนอุบาสกรัตนอุบาสิกาแก้วตั้งสองท่านนี้ท่านร่วมรับเป็นเจ้าภาพบริจาคเบื้องต้นจำนวน50,000 บาท โดยได้ถวายปัจจัยต่ออาตมาภาพเมื่อตวาที่ผ่านมาตวานั้นอาตมาภาพได้ไปงานทำบุญฉลองสัญญาบัตรพัดยศของท่านพระครูเจ้าวาดวัดสุวรรณารามป่าลานแล้วก็เลยไปแวะหาป้อมบัณฑิตแม่ลัดดามณีครับเพิ่นก็ร่วมทำบุญมา 50,000 บาทโอ้นับว่าเป็นเจตนามหากุศลยิ่งนักที่เพิ่นได้ทำบุญในกาลครั้งนี้จิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีต่อบรรดาคนยากจนที่เพิ่นบ่มีโอกาสในชีวิตเต่ากับเฮาเฮาพอจะมีโอกาสช่วยเพิ่นได้เฮาก็ช่วยไปถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพิเชษฐ์คุณโยมบรรักษ์ธนัญชัยอันนี้ก่อจากร้านแม่ขาพาณิชย์ในเวียงเชียงใหม่เพิ่นก็ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งนะคุณโยมพิเชษฐ์คุณโยมบรรักษ์ธนัญชัยนี้แล้วก็ไปไหว้พระที่ไหนเพิ่นก็ไปตุยงานนี้เพิ่นหอมมา2,000บาทเป็นเจ้าภาพเสา1ต้นเสาก็ต้นละ 1,200 บาทเนาะแล้วก็อิฐบล็อกก็เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพอยู่4ชุดชุด1มี10ก้อนชุดละ199บาทญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกอยู่4ชุดเสาแหม1ต้นรวมเป็นเงินอยู่ 2,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมด้วยบุตรธิดาจากร้านอาหารครัวจีนถนนมหิดลในเวียงเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง1ช่อง 1,400 บาทคุณโยมร้อยตำรวจตรีธีรวิทย์คุณโยมกัญญาคุณโยมพลทานมณีวันบริษัทน็อตเวิร์ดเซฟตี้จตุจักรเมืองละปูนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเสามา1ต้น 1,200 บาทคุณโยมแม่จันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสารปีพร้อมด้วยบุตรธิดาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเสา1ต้น 1,200 บาทคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรจากบ้านตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดละปูนบริจาคร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพมาจำนวน 1,000 บาทก็ขออนุโมทนาทุกท่านเนอทุกท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงอาตมาภาพมาโดยตลอดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อมเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานพร้อมโดยลูกหลานของเปิ่นจากชุมชนไก่แก้วบ้านสันป่ากวาวเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุง100ซาวบาทอิฐบล็อกจำนวน1ชุด199บาทคุณกมลคุณมยุรีคำโพจากตำบลน้ำแพอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุง100ซาวบาทอิฐบล็อกอยู่1ชุด199บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีญาติโยมอันประกอบไปด้วยคุณโยมวนิชาเสมอกันบ้านสันป่าข้าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมแม่สุพรรณาอิมังบ้านปากล้องป่าสางละปูนคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงอันนี้รวมไปจนกระทั่งถึงพ่อกว้างแม่เดือนจอจันจากบ้านปากล้องอำเภอป่าสางจังหวัดละปูนเปิ้นก็ร่วมรับเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกมาคนละ1ชุด1ชุดก็เปิ้นบริจาคเงินมา200บาทเนาะอิฐบล็อกก็จำนวน199บาท1บาทนั้นก็เอาสมทบซื้อเหล็กกลเห็นหน่อยญาติโยมทั้งหลายทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบุญมาคุณแม่คำมุลกันทิพย์คุณโยมแม่แสนวัชระขจรกุลคุณโยมแม่จันเปงยมยวงคุณโยมป้อเกียรคุณโยมแม่นิ้วสุภาวงคุณโยมป้อสำราญคุณโยมแม่เล่คุณสมบูรณ์คุณลาวันกินแก้ว ุณธีนกุลคุณเกษรินทร์แพรเขียวเด็กชายธีนภัทรเด็กหญิงธีนตาแพรเขียว8ท่านนี้จากอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์มาคนละ1ถุงก็คือ100ซาวบาทถัดจากนั้นมาก็มีคุณโยมแม่คำน้อยชัยวงศ์แล้วก็คุณโยมแม่นิภาโพธาพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานจากบ้านอุโมงค์ลำปูน2แม่นี้เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์คนละ1ถุงคือ100ซาวบาทบรรดาอุปกรณ์การก่อสร้างนี่เนี่ยที่จำแนกแจกแจงออกมาก็มีเสา15ต้นต้นละ 1,200 บาทบานประตูนี่ก็มีอยู่ประมาณ3ใบ4ใบเนี่ยญาติโยมใบละ500บาทแล้วก็บานหน้าต่างมีอยู่3ช่องช่องละ 1,400 บาทปูนซีเมนต์แกนละ100เสาแล้วก็อิฐบล็อกชุดละ199บาท10ก้อนด้วยกันก็ประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังกันตามนี้เน้อท่านใดมีกุศลเจตนาปารภจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาก็น้อมเอิ้นเชิญชวนได้เน้อในตอนนี้เต่าตี่อาตมาภาพลองรวบรวมตัวเลขดูแล้วได้อยู่จำนวน 59,438 บาทซึ่งงบประมาณในการก่อร่างสร้างแปลงครั้งนี้เนี่ยตั้งไว้อย่างต่ำสุดก็ 70,000 แล้วก็อย่างว่านะเนาะการสร้างบ้านนี่นะไม่โทรมันจังหายไปนะญาติโยมมันกลายเป็นบานไปเนี่ยบางทีบางครั้งก็วัสดุอุปกรณ์ณปัจจุบันวันนี้มันราคาแพงมากๆเลยอย่างกรณีเฉพาะโครงเล็กเนี่ยแปลงขนาดนักกรณีที่คุณโยมพ่อบัณฑิตแม่รัตดามณีครับเป็นรับเป็นเจ้าภาพมานี้เนี่ยอาตมาภาพก็จะเอาไปใส่ตังโครงเล็กโครงเล็กตังบนมันเพื่อให้มีความมั่นคงแน่นหนาถ้าใจไม้นี่ตังในดอยนี่ปลวกมันนักญาติโยมทั้งหลายส่วนแผ่นเมทัลชีตนั้นคุณเสน่ห์ที่พฤกร้านเสน่ห์โลหกิจมันรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพกันคนเล็กคนน้อยคนเล็กคนน้อยช่วยเหลือเฟื่องฟูซึ่งกันและกันไปเนาะมนุษย์เกิดมาบ่เหมือนกันญาติโยมบางคนเกิดมารูปร่างสง่าเหลางามบางคนเกิดมาคิงบางพังไห้บางคนเกิดมามีสติปัญญานักบางคนเกิดมามีสติปัญญาเบาบางตุ่นจ้าบางคนเกิดมาร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนเกิดมาก่อทุกข์ยากลำบากเขียนใจบางคนเกิดมาเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานบางคนเกิดมาต่ำต้อยด้อยก่าบางคนเกิดมาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงบางคนเกิดมาแล้วเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ3วันดี4วันไข้นี่มนุษย์บ่เท่ากันอาตมาภาพมีขยมแต่ตอนนี้เปิ้นก็ลาออกไปอยู่ตัวพ่อตัวแม่เพิ่นละเป็นพี่น้องไตญาติโยมก็อยู่กับอาตมาได้3ปีเสร็จแล้วก็ขอลาสิขาไปว่าจะไปทำงานกับพ่อกับแม่จะไปทำงานเนอะอายุก็15อยู่ไปจดทะเบียนก็บ่ได้ที่จะจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่ออายุ18ปีขึ้นไปชีวิตแกก็ทุกข์ยากลำบากพ่อแม่ก็อาศัยไปรับจ้างกับเปิ้นลูกก็บ่มีการบ่มีงานอันใดขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็เอ้คนเฮานี่น่ะเปิ้นก็เกิดมาเป็นคนแต่ว่าอยู่คนละประเทศกับเฮามีเส้นแบ่งแดนถ้าเกิดในไทยเฮานี่อย่างได้เหี้ยก็ดีก็ยังพอจะมีฐานะเพิ่งปาอาศัยอันอย่างตัวเก่าได้พ่องแล้วแต่ที่นี่ก็บ้านเฮาเมืองเฮานี่ก็เชกเช่นเดียวกันอย่างเฮาอยู่เจียงใหม่ลำปูนเนี่ยบรรดาเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยเฮาพอมีฐานะบ่ใช่ว่าเฮาจะร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลนะญาติโยมอย่างเปิ้นร่ำรวยก็มหาเศรษฐีของเมืองไทยนี่เปิ้นจัดลำดับไว้10เศรษฐีของเมืองไทยมีไผ่พ่องนี่นะเปิ้นว่ากันอย่างนั้น เงินเพิ่นมีจะเป็นพันล้านหมื่นล้านญาติโยมทั้งหลายแต่ของเฮาบ่ถึงขนาดนั้นน่ะหมอกพอให้พอดีหมอกเก็บหอมรอมริบหมอกมีกินมีอยู่ได้ไปวันๆอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะแต่ถ้าหากเฮามีโอกาสจะช่วยเหลือเพิ่นคนอื่นได้บ่ว่าจะเป็นการช่วยทางวัดวาอารามก็ดีช่วยเหลือทางโรงพยาบาลก็ดีคนยากจนก็ดีโรงเรียนก็ดีอันนี้เฮาก็จะช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันไปส่วนปัจจัยที่จะสร้างบ้านเนี่ยญาติโยมหากว่ามันมีปัจจัยเหลืออาตมาภาพก็จะเอาไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างรั้วโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไร่อำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนซึ่งเพิ่นต้องการกั้นหัวของโรงเรียนให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นแดนที่ชัดเจนป้องกันคนอื่นจะมาโลบมาอำเอาไปเนาะอันนี้ก็สร้างไว้อย่างน้อยที่สุดก็บ่จะว่าป้องกันภัยมาโลภที่หลวงภัยถึงเอาไปมันได้แต่ว่าสร้างให้มันเป็นขอบเป็นแนวดีๆก็มีลูกศิษย์อาตมาภาพเนี่ยเป็นตุ๊เจ้าวาดวัดป่าตึงงามที่ตรงหัวจ้างเปิ้นไปเป็นประธานในการก่อร่างสร้างแปลงที่หำประกาศออกเฟซบุ๊กว่าขอรับเป็นเจ้าภาพช่องละ 2,000 บาทถ้าเงินปัจจัยเหลืออาตมาก็อาจจะไปหอมเปิ้นถ้าบ่เหลือก็แล้วไปแต่ว่าอย่างใดเจตนาถึงตกอาตมาก็จะไปหอมเพิ่นที่ห้านเหมือนกันเฮาช่วยเหลือกันไปอย่างนี้คนที่เพิ่นตกทุกข์ได้ยากญาติโยมอย่างที่ต่างส่วนท้องถิ่นเพิ่นขอมานี่นะเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเพิ่นก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยในเขตของเพิ่นนี่ก็ได้งบประมาณมาจากส่วนกลางเหมือนกันได้งบประมาณมาจากสำนักงานราชการชาติจังหวัดลำพูนเปิ้นจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแปลงบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 ทีนี้ก็อีน้องคนนี้ที่เฮาจะไปแปลงบ้านเฮือนี่นั่นน่ะทางเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ไปสำรวจตรวจสอบดูแล้วจะไปช่วยปรากฏว่าช่วยบ่ได้เพราะว่าที่บ้านที่แกอยู่ที่จะแปลงบ้านเนี่ยมันบ่มีเอกสารสิทธิ์อันเนี้ยตุกซ้ำซ้อนขึ้นไปหำละญาติโยมก็เลยต้องอาศัยอุบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์สถานาบุญอย่างเฮานี่ก็ตี้ของเปิ้นจับเปิ้นจองแล้วบ่จำเป็นต้องมีเอกสารสิทธิ์อย่างฮะเพราะว่าเปิ้นอยู่เปิ้นกินกันมาหั่นแต่ดั้งแต่เดิมเตียนพ่อเตียนแม่เปิ้นละเฮาก็ไปแปลงไปสร้างให้เปิ้นได้อยู่ฝนตกร่างกายบ่เปียแดดออกตัวเองก็บ่ฮ้อนหมอกตี้ก็พอการได้ละเฮาบ่ใช่ว่าจะเอาเวอร์วังอลังการจนเกินไปบุญกุศลส่วนนี้นี่เนี่ยก็จะทำเมื่อเราเกิดมาพบหน้าชั้นใดแม้กระทั่งในพบนี้ชาตินี้เราก็จะบ่าอับจนข้นแค้นเรื่องที่อยู่อาศัยเราจะมีข้าวกินน้ำกินมีแผ่นดินอยู่แล้วก็มีชีวิตที่สุขกายสบายเย็นอาตมาจึงประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมทำบุญกันตามนี้เนอวันนี้ในช่วงเช้าอาตมาจะเข้าไปเตรียมอำเภอต้งหัวจ้างก็จะไปอู้จ่ากันไปวางแผนวางผังอะไรอย่างกันต่างๆแล้วก็จะได้เริ่มลงมือสร้างละเดิมทีก็บ่กล้าลงมือเพราะว่าปัจจัยเงินทองมันบ่อยู่ในมือเนาะแต่บัดนี้ก็พอจะมีเงินมาเริ่มต้นมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะประกาศไปเรื่อยๆญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านใดสดับตรับฟังรายการของอาตมาภาพขอเมตตาญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยประชาสัมพันธ์อูเอิญเชิญชวนบอกกล่าวเป่าห้องกันเพื่อร่วมทำบุญกันตามนี้เนอเอาละญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดจะไปไหว้พระเก้าวัดจะตามเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนหรือจะร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนติดต่ออาตมาภาพได้เนอตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้ในท้ายรายการนี้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลาย
1: มีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านยาทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
8: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
9: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมาร์มายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 นอกจากนี้ยังเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์นะครับเสียงที่คุณเคยมาแล้วเนอร์นะครับผมอู่ข่าวเล่าความกับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้เจ้านะครับผมอันนี้สันนิษฐานโดยตัวเก่าเนาะกึดโดยตัวเก่าว่าเจ้าแบบอี้นะหลายๆคนตื่นมาเปิดเพลงฟังหนาจะเยกินกับไปตัว วันนี้เลยเอาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะครับมันจะได้ดีต่อสุขภาพเนาะเริ่มต้นการใช้ของครัวเจ้าแบบอี้นะครับโดยความถูกต้องแล้วก็ฮู้ในเรื่องของการใช้นะครับน้ำมันอย่างให้ถูกรักนะครับการดูแลสุขภาพกันหน่อยเนอะหลายคนนะครับคิดว่าน้ำมันพืชทุกชนิดก็เหมือนกันอีเนาะขอแค่ใช้ทอดใช้พัดอาหารติดกระทะก็พออีนะแต่ความจริงๆแล้วนะน้ำมันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเนอะแล้วก็เหมาะกับการปรุงอาหารบ่เหมือนกันนะครับผมหากเลือกใช้มันถูกประเภทนอกจากจะทำเหมือนอาหารเสียรสชาตินะครับผมสมควรบอกว่าเยกินแล้วมันย่ำล้ำเหมือนคนอื่นแน่วันนี้เรามาหูกันเนอะยังจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกันแต่ผมโต้เนอะหายใจผิดประเภทนะวันนี้เราเลยจะมาอู่คุยกันสักหน่อยในเรื่องของน้ำมันแต่ละชนิดเหมาะกับการทำอาหารแบบใดแล้วก็ควรใจจะได้มันถูกมันควรแล้วก็อร่อยปลอดภัยแน่นอนเลยนะครับผมน้ำมันแต่ละชนิดต่างกันก็มันต่างกันนะครับผมก่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนว่าน้ำมันแต่ละชนิดมีองค์ประกอบของกรดไขมันแตกต่างกันบางชนิดมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะซึ่งดีต่อหัวใจบางชนิดทนความร้อนได้ดีเหมาะสำหรับการทอดสิ่งสำคัญที่ควรหูก็คือจุดเกิดควันหรือสโมกพอยต์แน่เหมาะอันนั้นมันก็คืออุณหภูมิตีทำให้น้ำมันมันเกิดควันจุ่งขึ้นมานั่นเนอะหากใช้น้ำมันนะครับจนเกิดควันมากๆจะเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจะทำให้เกิดอาหารมีกลิ่นไหม้นะครับผมดังนั้นแล้วการเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับนะครับวิธีการประกอบอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่เลยนะครับผมเอาน้ำมันมาฝากกันสักหน่อยอย่างแรกน้ำมันแรกนะครับน้ำมันรำข่าวเนาะน้ำมันรำข่าวเป็นหนึ่งในน้ำมันตีได้รับความนิยมเนาะเพราะว่ามีวิตามินอีนะแล้วก็มีสารแกรมมานะครับโอไรซานอลนะครับผมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจุดเด่นก็คือทนความร้อนได้ดีนะครับเหมาะสำหรับอาหารพัดเหมาะสำหรับทอดอาหารติ่มใจมันใจไฟคนขังแรงเนาะขออภัยเนอะอาหารที่ใจไฟคนขังแห้งนะเหมือนพัดปูนไฟแดงอีนะถือเป็นน้ำมันอเนกประสงค์นะครับตีใจได้เถอะเกือบทุกเมนูเลยนะต่อมาน้ำมันที่ฮอตฮิตที่สุดที่เฮาใจกันทุกโคเรนนำเดี๋ยวนี้ใครยิบน้ำมันนี้ขึ้นมาพองน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองน้ำมันถั่วเหลืองนะครับผมคนไทยมักใจกันบากที่สุดเลยนะครับผมมีกรดไขมันอิ่มตัวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะแล้วก็มีโอเมก้า3ในปริมาณหนึ่งเนาะเหมาะสำหรับอาหารเหมาะสำหรับพัดเหมาะสำหรับทำอาหารทั่วไปนะครับแต่หากทอดโดยไฟแรงเป็นเวลามึนๆเนอะควรหลีกเลี่ยงน้ำมันถั่วเหลืองนะครับผมหรือการใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่มันส่ำหลายรอบนะครับผมต่อมาน้ำมันปาล์มนะครับผมหลายคนมองว่าน้ำมันปาล์มบ่ดีต่อสุขภาพนะแต่จริงๆแล้วนะหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถใช้ได้ข้อดีก็คือทนความร้อนสูงนั่นเองเวลาทนความร้อนสูงสามารถอย่างใดพองของทอดนั่นเองนะครับผมทอดไก่ทอดปลาทอดมันฝรั่งนะเฟรนช์ฟรายนั่นเองนะครับผมเพราะจะช่วยให้อาหารกรอบแล้วก็เสริมสภาพง่ายเมื่อโดนความร้อนนั่นเองนะครับผมต่อมาน้ำมันดอกทานตะวันเนาะเป็นน้ำมันที่มีวิตามินอีสูงเช่นกันเลยเหมาะสำหรับพัดอบหรือนำไปทำเบเกอรี่นำควรใจทอดนานๆเหมือนกันเนาะหรือสำหรับใจไฟแห้งๆก็เหมาะนะครับผมน้ำมันหมูกรอบนะครับผมหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าใจน้ำมันหมูกรอบทอดอะไรยังก็ได้นะความจริงแล้วน้ำมันหมูกรอบนะครับมีหลายชนิดเนาะนะครับผมมันอาจจะเหมาะกับการทำสลัดก็ได้ราดอาหารทำซอสนะครับผมหรือพัดไฟอ่อนนะครับผมบ่เหมาะกับการทอดแห้งๆเหมือนกันเนอะใจน้ำมันซ้ำมันอันตรายนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามหากใจน้ำมันซ้ำนะครับผมกามันอาจจะทำมันผ่านความร้อนนะครับผมจากการทอดอาหารนะครับจนมันใหม่แล้วถ้าเมื่อเกิดสารอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็สารประกอบที่อาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพเนาะหากจำเป็นต้องใจซ้ำนะครับผมควรกรองเศษอาหารทุกข้างใจใดมันเกินข้างหรือสองข้างพอแล้วเนาะแล้วก็หากน้ำมันนะครับมีสีข้ามมีกลิ่นเหือนหรือมีฟองหนัก
ผิดปกติขวางไปเลยเนอกรรมจดเลยนะน้องอันบอกอินเนอร์ใช่น้ำมันมาเกินไปก็เสี่ยงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมันชนิดใดก็ตามเนาะหากรับประทานมาเกินความต้องการของร่างกายก็อาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนนะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจนะครับผมความดันโลหิตสูงนะครับผมดังนั้นแล้วก็หันมากินแบบตุ่มแบบหนึ่งแบบอบกันให้หน่อยเนอเพื่อที่จะลดของมันของทอดนะครับผมเทคนิคการใช้น้ำมันนะครับอย่างถูกวิธีเนาะมีหลักง่ายๆเลยก็คือเลือกน้ำมันให้เหมาะสำหรับเมนูต่างๆเนาะเหมือนที่บอกให้ไวก่อนหน้านี้นะครับผมมันใช้น้ำมันหนักจนเกิดมาเกิดควันขึ้นมาบุ้งบุ้งนั่นเนาะถ้าบ่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้งนะครับผมใช้น้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เก็บน้ำมันในภาชนะที่มันปิดสนิทหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์แล้วก็ความร้อนเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยกินผักกินผลไม้และอาหารที่มีความหลากหลายจะไปกินอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความแข็งแรงของสุขภาพนะครับผมเอามาฝากไว้ในช่วงนี้ใครกำลังเยะกินอยู่ดูน้ำมันเหอถูกต้องตามเมนูที่เราจะทำเนาะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: พี่เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงที่2นี่นะครับข่าวละปุนบะนีนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้เฮาก็จะได้ยินประกาศเนาะว่าบ้านเฮาน่าจะมีฝนตกหนักขึ้นนะครับผมหลายๆพื้นที่เนาะก็มีฝนตกหนักขึ้นแต่นะครับผมแต่ละปุนบ้านเฮาอาจจะมีปิ้นหย่อมปิ้นหย่อมนะตั้งในตกก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับผมแล้วก็ดูบ้านดูจองเนาะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกมันมาพร้อมกับลุ่มนะครับผมอยากจะให้เราก็โดยความเป็นห่วงนะครับอยากจะเหอดูในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างเนาะแล้วก็อาคารต่างๆคือมันมีความแข็งแรงอันไหนมันรุดมันพังไปก็ซ่อมเห็นนะครับผมแต่แฮมเรื่องนึงนะครับผมที่จะเอามาฝากเจ้าละปูนบ้านเฮาเวลาฝนตกนะครับผมก็คือการเดินทางนั่นเองนะครับผมแน่นอนเลยว่าการเดินทางฝนตกนักจะอี้นะครับผมเพราะว่าบ้านเฮาได้รับอิทธิพลพอสมควรนะครับวันนี้ก็ประมาณ 60-70 เนาะหลายคนจะต้องเดินทางว่าจะไปทำงานไปโรงเรียนหรือว่าจะไปส่งของต่างๆนอกการใช้ถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆฝนตกนักอันตรายกว่าที่คิดเนาะหลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าขับรถตอนฝนตกก็แค่เปิดติปัดน้ำฝนหือมันเร็วขึ้นบ่ได้แต่ความจริงๆแล้วนะครับในช่วงฝนตกเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนหนักกว่าปกตินะครับเพราะว่ามีทางถนนลื่นนำขังทัศนวิสัยบดีนอนแล้วก็ระบบเบรกนะตีมันอาจจะใช่ระยะทางในการเบรกยาวขึ้นโดยเฉพาะในภาคเนื้อบันเฮามันมีภูเขามีดอยนะมีทางคดเคี้ยวมีทางลาดชันต่างๆมันสำเพินความเสี่ยงหือการขับรถเข้าไปนะครับผมก่อนออกจากบ้านนะครับสิ่งที่เฮาจะต้องเช็คเลยนะก็คือการตรวจสภาพรถนะครับเริ่มจากยางรถก่อนเลยนะดอกยางต้องยังมีสภาพดีลมยางเหมาะสมแล้วก็ยางตีซึกแล้วก็รีดน้ำบดีนะอยากจะเหือเปลี่ยนเนอะมันอาจจะทำเหือรถเฮามืนขึ้นแล้วก็เหินน้ำได้ต่อมาติปัดน้ำฝนบ่เดี๋ยวนี้ใครติปัดน้ำฝนดังออดๆเอ็ดปัดมดพองนะปัดยังมัวอยู่นะครับผมขาดใจไปเป็นเนอะเนื่องจากว่ามันจะทำเหือทางกระจกแล้วก็ฟิล์มนะครับผมมีอันตรายตัวใดที่สำคัญตอนที่เฮาเดินทางทัศนวิสัยก็จะไม่ค่อยดีเนอะอย่าลืมตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวกันตัวนะครับผมถึงมันครบทุกดวงนะครับผมเวลาไปตั้งหน้าเนอะแล้วฝนมันตกเนอะอันนี้ก็จะปีนแฮมตาที่สานั่นแหละที่จะจ้อยหือเฮามองหันตั้งหน้าและที่สำคัญเปิ้นก็จะหันเฮาตวยขับรถอย่างใดนะครับเมื่อฝนตกหนักๆเนาะเมื่อเกิดฝนตกหนักๆสิ่งสำคัญก็คือความเร็วนะครับลดความเร็วลงกันหน่อยนะครับผมบอกควรใจความเร็วเท่ากับถนนแห่งเนาะเพราะว่าถนนตีเปียกจะทำเหมือระยะเบรกยาวขึ้นนั่นเองควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าก็คือห่างกันสักพักนะครับผมเพื่อที่จะได้เบรกหือตันเนาะเปิดไฟหน้านะครับผมแล้วจะแม้จะเป็นเวลากลางวันเนาะพอมันจะจอยเหอลดกันตั้งหน้าหันเฮาแต่พยายามอย่าเปิดไฟสูงเนาะมันจะสาดเข้าตาเปิ้นโอ้โหตามืดตาโมไปหมดนะครับผมจะได้แล้วก่อถามมีตีประหงว่าอย่างก็ลดอันจำเดียวนี่มันจะมีไฟตัดหมอกเนาะอยู่ปื้นหันอันนั้นก็เปิดได้เหมือนกันนะครับผมระวังรถโดนน้ำแล้วก็มันจะเหินเนอะอีกอันตรายนึงที่เกิดบ่อยก็คือรถเหินน้ำนะครับผมเกิดจากล่อรถน้ำบ่สามารถรีดน้ำออกจากพื้นถนนได้ทำรถลอยตัวขึ้นชั่วขณะนะครับผมอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายแต่บ้านเฮานะครับผมใครกำลังมาหลับปูนเจียงใหม่ตั้งบ้านเฮานี้เนอะมันมีดอยไม่มีภูเขาอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังพิเศษใครติ่มเกยเข้ามาบ้านเฮานะอาจจะต้องแบบว่าดูเส้นทางกันหน่อยเน้อ

นะครับผมบางทีก็อาจจะมีทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดเนาะแต่ที่สําคัญบัดเดี๋ยวนี้อาจจะมีในเรื่องของดินสไลด์ก่อนหินตกลงมาพองน้ําป่าไหลหลากเลยเนาะจะได้เราจะไปทางไหนอยากจะเหือเช็คในเรื่องของสภาพถนนกันตัวนะครับหากเจอน้ําท่วมถนนก่อนตัดสินใจจะขับผ่านไปนะควรจะสังเกตระดับน้ําก่อนว่ามันสูงก่อมันไหลแห้งก่อมันเป็นน้ําป่าก่อเผอว่ามันจะมีบ่อหินมันจะมีตุ่นไหลไหลมาตวยอันนี้อันตรายมากๆเนาะสําหรับใครที่ขับรถเครื่องบัดเดี๋ยวนี้อย่าลืมหมวกกันน็อกนะครับผมแล้วก็หานะครับผมเสื้อกันฝุ่นไว้ตัวติดไว้เลยนะครับผมลดความเร็วลงหากฝุ่นมันตกหนักๆแล้วถ้าหากมันตกหนักไว้แต่เร็วไปจอดติดปั๊มน้ำมันก็ได้เนอะเพราะเดี๋ยวรอฝุ่นซาๆสักหน่อยนะครับแต่ท้ายที่สุดเลยสิ่งที่อยากให้ติดตามกันก็คือพยากรณ์อากาศนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยต่างๆนะครับไม้สารหน่อมเดี๋ยวนี้นะไม้สักหน่อมเดี๋ยวนี้ไม้สักเนาะที่มันจะเข้ามานะครับแต่มันเข้าประเทศไทยแต่เราอาจจะได้รับอิทธิพลมันทำฝุ่นตกหนักนะครับผมติดตามได้เนอุตุนิยมวิทยานะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย95เมกะเฮิรตซ์ก็ติดตามได้หรือเพจ Facebook สวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดเนอเฮาก็จะได้ออกมาเตือนกันเวลามันเกิดอย่างขึ้นนะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนอเดี๋ยวเฮาจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศกันเลยว่ามีข่าวคราวอย่างเกิดพองนะครับผมกับตีคล้องร้องข่าววันนี้อู่ข่าวเราความลาไปก่อนเนอสวัสดีค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ครับไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity โอกาสทองของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ครับซึ่งจัดโดย Business Tomorrowได้ร่วมกับทันโลกกับเทรดเดอร์ KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานครโดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นคือความเป็นกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วแล้วจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่3งาน83ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวบอกว่าให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงไปในทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเหตุน้ำซัดกำแพงพังขยะมหาศาลถล่มหมู่บ้านตำบลบ่อวินหากเข้าองค์ประกอบโรงงานก็บังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงานเอาผิดทันทีทันใดปล่อยไว้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟกลิฟต์มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีเลยล่ะครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคือฝ่าฝืนมาตรา12นั่นเองครับอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา50และมาตรา52ครับและนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ย้ำให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนได้ทราบและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะกันต่อไปด้วยครับ และไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้สคบเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนด้วยกันกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนแล้วครับที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดแล้วครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน7แสนบาทเลยแหละครับโดยผู้เสียหายได้ชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่าที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินนะครับย้ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับทางกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินครับและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและแถมยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้พี่น้องประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั่นเองครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวกันด้วยทีนี้ประชาชนเองก็สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service แหละครับเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายพร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนนี่แหละครับ และไปกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ทำงานผู้ใช้แรงงานต่างๆเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นแหละครับโดยรัฐบาลมุ่งที่จะดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีด้วยกันคือค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทจนถึงคลอดบุตรอีก 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตรอีก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีเลยทีเดียวครับเอ้ามาฟังรายละเอียดข่าวดีนี้กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนทั้งหลายโดยผู้ประกันตนทั้งหลายตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งครับและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3นั่นก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยแหละครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน150615 06ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสายด่วน1506ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของศิลปะไทยๆที่เป็นที่อนุรักษ์และตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมครับซึ่งก็มีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศไทยแล้วครับเข้าร่วมในการออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเยาวชนรุ่นใหม่สะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดา จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ไปดูกันได้เลยครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการ Parliamentarians in the Field เป็นเวทีสำคัญเลยครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากนานาประเทศได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหารือเชิงนโยบายกับหน่วยงานสำคัญในหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งรัฐสภากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวทางการพัฒนาและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหล่านี้ก็ล้วนสอดคล้องกับบทบาทการสนับสนุนของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกแหละครับซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนครับพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เวทีโลกในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นณประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายน2569นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546และพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับแต่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจทำคนเดียวได้ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงพยาบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีอัยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการได้มีโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยสำนักงานการสูงสุดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งมีการอบรมสหวิชาชีพทั่วประเทศเมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าสหวิชาชีพที่เคยอบรมไว้เมื่อปี2559บางท่านก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วทำให้ขาดผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเจตจำนงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสำหรับในปี2569อัยการสูงสุดอนุมัติให้สถาบันนิติวัตรดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอัยการภาษาสหวิชาชีพขึ้นใหม่สถาบันนิติวัตรได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึงภาค9เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการทั่วประเทศสำหรับสำนักงานอัยการภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของท่านประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือตามกฎหมายจังหวัดขอนแก่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการในปี2569จะมุ่งเน้นการป้องกันการช่วยเหลือการคุ้มครองและการฟื้นฟูโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนและพัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สำนักงานอัยการภาค4ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้หญิงเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตั้งอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์นะครับหมายเลข043-234-392หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับเด็กสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้หรือที่ติดต่อผ่านทางตำรวจทางพม.ทางปกครองทางท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมก็ได้ผ่านมาที่อัยการขอบคุณครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571